0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569วันนี้ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานคุณบุญทรงบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอีกหลายท่านนะครับอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในห้วงระหว่างช่วงนี้เนี่ยนะครับใกล้แล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับงานพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จะได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันมีทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์แห่งการหยุดยาวนะครับคุณผู้ฟังก็ทำงานเพียงแค่วันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือจะทำงานในช่วงของวันศุกร์นะครับหลายคนก็เรียกว่าหัวหางเนี่ยนะฮะวันจันทร์กับวันศุกร์เพราะว่าในช่วงของวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อมาคือวันพุธนะครับที่29วันอาสาฬหบูชาส่วนวันพระหัสบดีที่30วันเข้าพรรษาเราหยุดยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับหลายคนเดินทางในช่วงนี้นะครับอยากจะให้เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าในบางพื้นที่ฝนฟ้าขณะนี้อาจจะทิ้งช่วงไปบ้างฝนดูปริมาณลดลงบ้างแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังที่แรงขึ้นอันนี้หมายถึงคลื่นลมนะฮะมากกว่า3เมตรต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับพี่น้องชาวเรือนะฮะเอามาแจ้งเตือนกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าจะพูดถึงความเคลื่อนไหว movement ที่สำคัญเนี่ยโฟกัสไปที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับจริงๆงานเขาจัดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะครับแต่ว่าที่บอกว่าวันนี้อยากจะโฟกัสเพราะว่าในช่วงเช้านะครับของวันนี้เลยเนี่ยเป็นไฮไลท์ของการจัดงานเลยนะครับก็คือเขาจะมีพิธีที่เรียกว่าเป็นการตักบาตรทางน้ำนะครับซึ่งพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำทางเรือเนี่ยนะฮะก็จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเขามีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมด75รูปจาก3เส้นทางน้ำนะครับทั้งสิ้น225รูปก็คือสายละ75รูปเนี่ยนะครับได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรแล้วก็ซึ่งในการนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระผู้ใหญ่นับเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญจริงๆนะครับคุณผู้ฟังที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของวิถีแห่งสายน้ำแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวกรุงรัตนโกสินทร์ของเราที่มีมายาวนานมากกว่า2ศตวรรษหรือมากกว่า200ปีนั่นเองนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวชมงานกันได้นะครับคุณผู้ฟังงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และก็อย่าลืมนะครับช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนเราๆท่านๆสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทางเรือกันได้นะครับและนอกจากนี้นะครับภายในงานเขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการจัดนิทรรศการมีชีวิตมีการเปิดนะครับในส่วนของถนนคนเดินตลาดชุมชนและสตรีทอาร์ตรวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่า และวิถีชีวิตริมน้ำของไทยนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับงานนี้เพราะว่าผมเห็นจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนที่ไปท่องเที่ยวงานก็มีการโพสต์มีการแชร์รูปนะครับมีการเช็คอินเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่คลององอ่างนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสตรีทอาร์ตเนี่ยสายแฟชั่นสายคอนเทนต์เนี่ยชอบไปถ่ายรูปแล้วก็ชอบไปทำคลิปวิดีโอนะครับอัพลงอวดเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียกันจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับงานนี้ยังมีเวลากันอยู่นะครับสามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้นะฮะเอาคุณผู้ฟังนะครับใกล้ถึงวันที่28กรกฎาคมอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับทำให้หลากหลายหน่วยงานช่วงนี้เราเห็นมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันในทุกหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นในส่วนของกองทัพบกด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีกิจกรรมที่กองทัพบกร่วมกับหลายส่วนเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานนะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในห้วงตั้งแต่เช้าวันศุกร์เลยนะฮะ9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเย็นเลยทีเดียว16 นาฬิกาเขาจัดขึ้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับมีกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบางมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับมีการให้บริการทางการแพทย์การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตัดผมฟรีให้กับประชาชนด้วยรวมถึงมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งในงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับท่านได้กรุณามอบหมายให้พลเอกสานติสกุลตนาประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นผู้แทนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมนะครับมีทั้งในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นในส่วนของกำลังพลจิตอาสาพี่น้องประชาชนจิตอาสาและประชาชนโดยรอบพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามีเพลงเพราะๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยในเช้าวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับคุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี
1: ้นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเราไปดูกันที่การจัดกิจกรรมงานวิ่งกันหน่อยนะฮะแต่อันนี้เป็นการวิ่งเพื่อรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ครับคุณผู้ฟังเขาจัดการแถลงข่าวกิจกรรมที่ชื่อว่า Run for Honor 2026รวมพลังรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะครับซึ่งจัดขึ้นช่วงตั้งแต่เช้าเลยนะครับ8:30 นสำหรับงานแถลงข่าวอันนี้เนี่ยนะฮะที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ช่วงเช้าของวันที่23 กรกฎาคมนะครับมีทางด้านของพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมรวมพลังรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้านะครับมีทางด้านของคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆพี่บัวขาวนะครับ10 เอกธีรพลเพียขันทีนะครับแล้วก็คุณอ้ำอธิชาติชุมนานนท์นักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรวมถึงสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกองทัพภาคที่2นะครับร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2เพจอีจันแล้วก็มูลนิธิเพจอีจันเขาเตรียมจัดโครงการ Run for Honor 2026ภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละเพื่อร่วมกันรำลึกถึงความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าตามแนวชายแดนและเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้รวมถึงครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับพร้อมเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมีการกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์20 ธันวาคม 2569ปลายปีนี้นะครับที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์โดยใช้โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดการแข่งขันพร้อมนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะฮะสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและความกล้าหาญของผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยRun for Honor 2026นะครับได้รับการยกระดับสู่ Premium Charity Running Event ที่ผสานกีฬาประวัติศาสตร์และการแบ่งปันไว้ในกิจกรรมเดียวโดยเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อให้ทุกย่างก้าวของผู้เข้าร่วมเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละอย่างมีความหมายนะครับการรับสมัครเนี่ยเขาเปิดรับสมัครใน4รูปแบบด้วยกันนะฮะก็ได้แก่The Victory นะครับเป็นการวิ่งระยะทาง18 กิโลเมตรนะครับสำหรับนักวิ่งที่ต้องการพิชิตเส้นทางแห่งเกียรติยศแล้วก็ต่อมาจะมีระยะ4 กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นรวมถึงครอบครัวแล้วก็มีในส่วนของการวิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมระยะจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายการจัดงานเนี่ยนะฮะก็จะนำเข้าสนับสนุนกำลังพลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนผ่านกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์และกองทุนยุทธการศตวรรษพร้อมทั้งส่งเสริมการรับรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่ประวัติศาสตร์เพื่อให้ Run for Honor 2026เป็นมากกว่าการวิ่งแต่เป็นการรวมพลังของคนไทยทั้งแผ่นดินในการยืนหยัดเคียงข้างปกป้องผู้ปกปักผืนแผ่นดินนะครับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.legis.run/runforhonor2026 นะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนไปนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Run for Honor นั่นเองนะครับพลาดไม่ได้สำหรับท่านใดที่มีใจรักในงานมีใจรักในเรื่องของงานวิ่งมีใจรักในเรื่องของสุขภาพสำหรับการวิ่งในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโขนพระราชทานนะครับในปีนี้โขนพระราชทานโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยจะเปิดทำการแสดงในห้วงระหว่างวันที่5 พฤศจิกายนจนถึงวันที่10 ธันวาคม 2569สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับปีนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะการแสดงโขนของชาติไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไป
ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องราวของโขนแล้วนะครับท่านยังจะได้รับชมความงดงามของฉากอุปกรณ์การแสดงเครื่องประกอบฉากอย่างเช่นหัวโขนแล้วก็มีเครื่องพัสตาพรคือเครื่องแต่งกายที่งดงามประณีตนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นสมบัติของชาติการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปผู้สนใจสมัครก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารเรียนรู้เรื่องโขน All About โขนนะครับเป็นสถานที่ที่จัดทำฉากแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากงานจิตรกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของการดำเนินงานแล้วก็ความงดงามต่างๆได้นะครับเขาจะเปิดให้ชมทุกวันพุธแล้วก็ถึงวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:30 นจนถึงเวลา 15:30 นนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับเปิดจำหน่ายบัตรกี่รอบเนี่ยเต็มทุกรอบโซนเอาทุกรอบนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเพิ่มรอบอย่างไรแล้วก็เต็มอยู่เนี่ยนะฮะดังนั้นท่านใดที่อยากจะไปรับชมก็ต้องรีบกดบัตรจองบัตรกันให้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้น5พฤศจิกายนเป็นต้นไปไปรับชมกันได้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับแล้วก็ไปดูกันที่ข่าวดีเรื่องสุขภาพของคนไทยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวร

ได้พระราชทานชื่อการค้าว่าเฮอดาราหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นยาชีววัตถุตัวแรกของไทยนะครับที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำและก็เป็นการพัฒนาเพื่อคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังทางกำไรการค้าเขาก็เตรียมที่จะเปิดตัวนะครับยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม่ที่เพิ่งทำการพัฒนาและผลิตในโครงการภายใต้พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตประกติยราชนารีที่พระองค์มีความประสงค์อยากจะสร้างรากฐานงานวิจัยการพัฒนาและการผลิตยาของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับช่วงสุดท้ายของรายการไปดูกันที่เรื่องของการต่อยอดอบรมองค์ความรู้ให้กับน้องๆฐานกองประจำการกันหน่อยนะครับเรื่องของการทำยูนิสคูลถือว่าเป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับน้องๆได้ดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันสอดคล้องกับภารกิจด้วยนะครับอย่างเช่นกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับเขามีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในหน่วยทหารเป็นการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดนะครับในที่ตั้งเรื่องของการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนให้กับน้องๆทหารกองประจำการด้วยนะครับณปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันก้าวไกลไปมากดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับกำลังพลทุกระดับชั้นโดยเฉพาะกับน้องๆทหารกองประจำการจึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทัพบกเราดำเนินการมาโดยตลอดนะครับทั้งหมดทั้งมวลในองค์ความรู้ที่ได้ก็จะนำไปปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายยอมรับผิดแล้วตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายให้อภัยขอเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนวอนสังคมหยุดคุกคามสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: Cities tell so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จากกรณีหญิงชาวไทยตักเตือนกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลับมือพฤติกรรมตอบโต้กลับไม่เหมาะสมจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.สำเร็จวานนี้นั้นต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจล่าสุดผู้เสียหายได้โพสต์แจ้งผ่านโซเชียลส่วนตัวว่านักท่องเที่ยวชาวอิตาลีทั้ง6คนที่อยู่ในคลิปได้กล่าวคำขอโทษครบทุกคนยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันซึ่งผู้เสียหายระบุว่าจะลบภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกเพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดีทั้งนี้ระบุด้วยว่าไม่ได้ต้องการให้เรื่องบานปลายหรือสร้างความเกลียดชังต่อคนชาติใดแต่ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิ์ของตนเองจากการดูถูกและการคุกคามเท่านั้นและขอบคุณทุกกำลังใจด้านพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าและเปรียบเทียบปรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคนละ 1,000 บาทโดยตำรวจแนะนำให้ใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้คดีสิ้นสุดโดยเร็วแม้ส่วนตัวจะรู้สึกว่าจำนวนเงินนี้อาจไม่ใช่บทลงโทษที่หนักสำหรับพวกเขาแต่ก็เคารพดุลยพินิจและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทางนักท่องเที่ยวที่ได้รับรู้แล้วว่าการกระทำของตัวเองส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหนและขณะนี้คนในเหตุการณ์ถูกคุกคามอย่างหนักจึงหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนร่วมกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับความเคารพและไม่มีใครควรดูถูกหรือถูกคุกคามเหมือนที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักระขออภัยค่ะและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวัน
10: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภารสูตรนี้ว่าขันห้าเป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันห้าได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันห้าอันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันห้าคือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันแปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันหมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันคือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น5. วิญญาณขันคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขัน5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขัน5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขัน5เหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงหลงลืมลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสักขาทวักว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะบริหารจิตใจได้อย่างไร เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อัพยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขาประสงค์จะฝึกโคจึงตอกหลักให้แน่นใช้เชือกผูกคอลูกโคไว้ลูกโคจึงดิ้นรนเพื่อจะไปหาแม่โคแต่ไม่สามารถจะตัดเชือกให้ขาดหรือถอนหลักไปได้ก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบหลักนั้นจนหมดแรงในที่สุดคนเลี้ยงโคก็นำมันไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผู้รับผิดชอบงาน หรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกทางปวงการถือภาระเป็นชนไหนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภาวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือพาให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามีสามประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้อง เป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อใดเห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาดย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใคร่หรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์ 5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้ง

ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุจไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าทุกโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบตรงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองระบบเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพศิริเทพพงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ค่ะก็มีกิจกรรมนะคะอยากจะเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็นะคะรวมด้วยช่วยกันเขาบอกว่าทางรัฐบาลก็ร่วมกับเอกชนนะคะเป็นการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมครั้งแรกที่มีการตักบาตรทางเรือกันนะคะก็จะมีพระจำนวนถึง225รูปด้วยกันค่ะก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์จาก40วัดด้วยกันนะคะนิมนต์พระมาตรงนี้เขาบอกว่าพื้นที่ตั้งอยู่ริมคลองใน3พื้นที่ก็จะเป็นบริเวณของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบค่ะสายคลองละ57รูปด้วยกันก็รวมแล้วทั้งสิ้นก็225รูปจากวัดต่างๆจำนวนถึง40วัดด้วยกันนะคะเรียกว่าเป็นการสืบสานหรือไม่ก็ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบสานต่อไปด้วยนะคะหรือว่าชาวนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ของแถวๆวัดตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ถึง40วัดด้วยกันนะคะก็เรียกว่าเป็น1ไฮไลท์ที่มีการจัดกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะคะบอกว่าก็จัดกันขึ้นจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินที่คลององอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดลาดนาดานะคะแล้วก็คลองหลอดวัดลาดบพิตรค่ะซึ่งภายในก็จะมีการจัดกิจกรรมในด้านของศิลปวัฒนธรรมนะคะเทศกาลที่มีชีวิตตลาดชุมชนมิสติกอาร์ตด้วยช่วยการส่งเสริมหรือว่าเป็นคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นคือว่าเป็นวิถีชีวิตทางน้ำแล้วก็ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมของทางกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะก็เชิญชวนประชาชนนะคะที่อยู่ตรงนี้ก็เช้าๆแบบนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็เรียกว่าได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็พระเถรานุเถระจากวัดสำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดลาบพิษวัดบวรวัดสเกตวัดไตรมิตรค่ะวัดพระเชตุพนวัดเบญจมะประพิษตรงนี้นะคะก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันตลอดทั้ง8วันนะคะประชาชนก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้นะคะเป็นนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสายน้ำตลาดน้ำชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใครที่อยู่บริเวณของตรงนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาในด้านของข่าวคราวทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งการเข้าชมพระบรมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะวันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็มีการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันค่ะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาแต่งดเข้าชมพระอุโบสถการเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชนายประสาทพระเทพปิดรก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตรงนี้ตลอดทั้งวันนะคะในช่วงของวันที่28กรกฎาคมค่ะวันพุธที่29กรกฎาคมนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา2569ตรงนี้ค่ะมีก็บอกว่าปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตรงนี้ต่อทั้งวันนะคะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาแต่งดการเข้าชมพระอุโบสถเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดการเข้าถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะวันพระรหัสบดีที่30กรกฎาคมมีพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือไม่ก็คงเต็กนะคะถวายพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงตรงนี้ค่ะแล้วก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรงนี้ด้วยนะคะเปิดการจำหน่ายบัตรตรงนี้ค่ะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกางดการเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ค่ะงดการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทงดการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะส่วนวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลปัญญาสัมมวัน50วันพระราชทานพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรงนี้ค่ะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่ช่วงของเวลาช่วงบ่ายนะคะ13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและก็การเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตรงนี้ได้ค่ะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกาจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดถนนหน้าพระลานปิดในช่วงของเวลา19นาฬิกานะคะส่วนในด้านของการแต่งกายก็สุภาพในด้านของการเข้าภาษาประเทศปิดอนต้องสุภาพบุรุษนะคะห้ามสวมในด้านของกางเกงยีนค่ะส่วนถ้าเป็นสุภาพสตรีก็สวมในด้านของกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นการเข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้วก็การถวายสักการะพระศพนะคะก็เป็นชุดที่ไว้ทุกข์นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะก็รู้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมกันตรงนี้ค่ะทีนี้มาในด้านของเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะคะก็เนื่องจากว่าก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นำเสนอในด้านของประเทศไทยก็ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านของการร้องเพลงก็เป็นน้องเนเน่ที่หลายคนรู้จักกันนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเป็นในด้านของ10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกในปี2026นะคะก็รู้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครบอกว่าติดท็อป10เหมือนกันซึ่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นหรือว่าหมุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางทั่วโลกอย่างเหนียวแน่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็นิตยสารในด้านของการท่องเที่ยวหรือก็เป็นไลฟ์สไตล์ชั้นนำนะคะระดับโลกก็บอกว่ามีการส่งตัวอย่างตรงนี้แล้วก็มีผลการออกมาบอกว่านะคะเป็นการจัดกันขึ้นตรงนี้บอกว่าเป็นปีที่31แล้วซึ่งผลโหวตจากผู้ที่อ่านทั่วโลกเทคะแนนให้2เมืองหลวงในด้านของการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็คือเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพทะยานติดอันดับท็อป10ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ตรงนี้เรียกว่าเป็นการตอกย้ำเสน่ห์แล้วก็ศักยภาพอันแข็งแกร่งของการเขาเรียกว่าภาคของการท่องเที่ยวในเวทีระดับสากลด้วยซึ่งทางเชียงใหม่บอกว่าคว้าอันดับ3ของโลกเป็นเสน่ห์เหนือการเวลาที่เวลาใดที่ใครคิดถึงแล้วก็เป็นการหลงรักตรงนี้เขาบอกว่าปีนี้เชียงใหม่มาแรงแล้วก็เป็นการโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นนะคะคว้ารางวัลอันดับ3ของโลกไปครองตรงนี้อย่างสง่างามแล้วก็เป็นการล้างตำแหน่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียก็คืออันดับ2ค่ะด้วยคะแนนสูงสุดถึง 91.88 คะแนนตรงนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เชียงใหม่เนี่ยยังคงชนะใจแล้วก็นักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมันก็คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้บรรยากาศของเมืองเขาเรียกว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่ผสมผสานเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของสมัยใหม่ที่ลงตัวตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายด้วยรวมถึงเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารถิ่นที่มันมีรสชาติแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าเสน่ห์ความเขาเรียกว่าเป็นสโลไลท์ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ล้านนายังคงพลังแล้วก็เป็นเสน่ห์ความประทับใจของผู้ที่มาเยือนอย่างเสมอเลยนะคะก็คือทางเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแห่งก็คือ รุงเทพมหานครนี้เองนะคะบอกว่าคว้าอันดับ6เป็นเมืองหลวงเขาบอกว่าเป็นอะไรที่สุดเอนเตอร์เทนครองใจคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในด้านของเมืองหลวงตรงนี้อย่างกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าไม่น้อยหน้านะคะคว้าถึงอันดับ6แล้วก็เป็นอันดับ4ของเอเชียค่ะด้วยคะแนน 91.29 คะแนนตรงนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าคือความเป็นเมืองหลวงเนี่ยมันเป็นชีวิตนะคะเป็นวิถีตรงนี้แล้วก็ไม่เคยที่จะหลับไหลเลยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดดเด่นในสายตาของนักท่องเที่ยวในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวอันดับเขาเลยบอกว่ามันเป็นขึ้นแลนด์มาร์ควัฒนธรรมในด้านของอาหารข้างทางที่เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดตรงนี้ไปจนถึงการรับประทานอาหารระดับเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมเลยก็ว่าได้ที่มันมีสีสันตรงนี้แล้วก็เป็นการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตรงนี้ด้วยควบคู่กับในด้านของโรงแรมค่ะที่พักระดับเขาเรียกว่าเป็นเวิร์คคลาสพร้อมกับมีการมอบในด้านของบริการที่เหนือระดับชั้นผสมผสานกับเขาเรียกว่ามันเข้ากันแล้วก็เป็นการอะไรที่ลงตัวต้อนรับการอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรภาพตรงนี้แบบฉบับของคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้วก็เพราะว่าคนไทยเป็นอะไรที่ยิ้มสวยด้วยนะคะเขาเรียกว่าแต่ว่าแชมป์อันดับ1ของโลกปีนี้ค่ะตกเป็นของเขาเรียกว่าจากเมืองเม็กซิโกก็ด้วยการคว้าคะแนนสูงสุดไปถึง 93.07 คะแนนด้วยเสน่ห์แล้วก็สถาปัตยกรรมยุคเขาเรียกว่าอาณานิคมที่สดใสแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายแล้วก็มีแวดวงของอาหารที่ไม่เหมือนใครด้วยถ้ามีการเทียบกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเม็กซิโกก็ยังมีเมืองที่ติดโผล่เข้ามาอีก2เมืองด้วยกันก็คือโออาฮาก้านะคะอันดับที่5เป็นเมืองหลวงแห่งเสน่ห์เขาบอกว่าเป็นงานคราฟแล้วก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็อีกหนึ่งแห่งเป็นเม็กซิโกซิตี้นี่ติดอันดับ9เป็นการผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับอารยธรรมโบราณอย่างลงตัวด้วยนะคะซึ่งการจัดอันดับตรงนี้บอกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่มาเยือนกลายเป็นแขกประจำที่จะทำให้กลับมาแล้วก็ซ้ำด้วยตรงนี้คือมันคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ดึงดูดจิตใจแล้วก็มีบริการที่เหนือระดับเหนือชั้นตรงนี้แวดวงในด้านของอาหารตื่นตาตื่นใจนะคะความสำเร็จของทางเมืองเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพในครั้งนี้ก็คือความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนของประเทศไทยก็ยังคงมีทุกสิ่งในโลกแห่งการเดินทางที่หลายๆคนอยากจะติดตามแล้วก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: รู้ไหมพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงนี้ค่ะพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าสัปดาห์นี้ก็คือวันที่26ก็วันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะขอให้ประชาชนบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังในด้านของฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะแล้วก็ทางน้ำไหลผ่านหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มตรงนี้ด้วยนะคะเดินทางอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงมากกว่า1หรือ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ระมัดระวังในด้านของการเดินทางการท่องเที่ยวกันด้วยนะคะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ในด้านของดินฟ้าอากาศตรงนี้นะคะทางรัฐบาลบอกว่ามีการยกเครื่องเป็นแอปของไทยวอเตอร์ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลของน้ำแห่งชาติค่ะรู้เท่าทันเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการเกิดวิกฤตในด้านของเช็คฝนก็ได้เขื่อนพื้นที่เสี่ยงภัยหรือไม่ก็เป็น PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวนะคะผมพัฒดารัตน์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า คือทางรัฐบาลมีการยกระดับในด้านของการรับมือภัยพิบัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยตรงนี้นะคะจากการตั้งรับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์นะคะเป็นไทยวอเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ค่ะที่ออกแบบเป็นการรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้ที่เชี่ยวชาญด้วยโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะจาก56หน่วยงานนะคะภายใต้13กระทรวงแล้วก็อีก1องค์กรอิสระทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันด้วยแล้วก็ลดในด้านของปัญหาข้อมูลที่ขัดแย้งกันในคือว่าเป็นอาจจะเป็นภาวะวิกฤตตรงนี้สำหรับในด้านของจุดเด่นของวอเตอร์ของไทยวอเตอร์ตรงนี้นะคะเขาบอกเวอร์ชันใหม่ตรงนี้สามารถที่จะติดตามข้อมูลตรงนี้นะคะผ่านในด้านของข้อมูลแบบโต้ตอบได้หรือไม่ก็นะคะมันง่ายแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเนี่ยไว้ในหน้าเดียวกันทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังหรือไม่ก็ค่าของฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังมีในด้านของระบบการแจ้งเตือนภัยเป็นการปรับปรุงให้เข้าใจง่ายรวดเร็วบนข้อมูลเขาเรียกว่าอาจจะมีการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะเป็นบางจุดทำให้ผู้ที่ใช้งานทั้งประชาชนหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะได้รับการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หรือไม่ก็อาจจะเปิดให้สำหรับประชาชนเนี่ยใช้งานได้ฟรีนะคะบนเว็บไซต์ด้วยก็ลองดูก็แล้วกันนะคะที่เว็บไซต์ของ www.thaiwater.net นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเรารู้น้ำรู้อากาศใช้ได้ทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจากแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ยังมีในด้านของการบูรณาการเป็นเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบถึง76จังหวัดด้วยกันก็อยากจะให้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ก็หน่วยงานท้องถิ่นสามารถที่จะเป็นการคิดแล้วก็วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยได้ตามบริบทเฉพาะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วยเป็นการช่วยลดขั้นตอนการสั่งการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ก็เพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจว่าจะอพยพประชาชนไหมช่วยเหลือกันอย่างไรสามารถที่จะใช้งานแล้วก็แยกแยะเป็นรายจังหวัดได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจังหวัดไหนลองเข้าไปดูว่าสามารถที่จะใช้กันได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ข่าวๆทางรัฐบาลนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าก็มีความคืบหน้าในด้านของไทยช่วยไทยเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสตรงนี้ประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มซื้อเป็นแฟรนไชส์ได้ถึง150รายนะคะก็เปิดรับสมัครกันจนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งเรื่องนี้บอกนะคะว่าเป็นการดูแลในด้านของค่าครองชีพรายได้เป็นการสนับสนุนค่าแพ็กเกจเป็นแฟรนไชส์ 50% สูงสุดนะคะ 10,000 บาทต่อรายตรงนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะถ้าเราทำธุรกิจแล้วถ้ามันไม่เกิน 100,000 บาทนะคะสามารถที่จะคัดเลือกเป็นแฟรนไชส์มาตรฐานได้เนี่ย100แบรนด์สามารถที่จะทำได้ไหมประชาชนเข้าได้หรือเปล่านะคะเป็นธุรกิจอะไรแบบนี้บอกว่าธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของกลุ่มอาหารเป็นเครื่องดื่มธุรกิจเป็นสตรีทฟู้ดนะคะลูกชิ้นระเบิดเป็นอะไรแบบนี้เป็นไส้กรอกนะคะโตเกียวผัดไทยเย็นตาโฟสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ค่ะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะหรือว่าการลงทุนสามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้พูดถึงในด้านของการเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยเป็นแฟรนไชส์ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเขาบอกว่าก็จะเป็นสัปดาห์นี้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นสัปดาห์หน้าสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้สำหรับประชาชนเป็นการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับประชาชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเฟส2ค่ะสัปดาห์หน้าวันที่31กรกฎาคมนะคะส่วนในเดือนสิงหาคมค่ะวันที่14แล้วก็28สิงหาคมวันที่11แล้วก็25กันยายนนะคะสามารถที่จะไปกันได้ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสามารถที่จะไปเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาหรือไม่ก็น้ำตาลอะไรแบบนี้ที่ประชาชนสามารถที่จะซื้อหาแล้วก็สามารถที่จะใช้กันได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะบอกว่าก็วันที่นะคะ 29-30 กรกฎาคมบอกว่าประชาชนนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อเขาเรียกว่าชาวพุทธ ไปในช่วงของการทำบุญนะคะอาสาฬหบูชาแล้วก็วันออกพรรษาตรงนี้ด้วยค่ะเรียกว่าในด้านของสังฆทานตรงนี้ก็มีเมื่อวันที่21นะคะบอกว่ามีการตรวจพื้นที่ในพื้นที่ของเขาเรียกว่าย่านที่มีการจำหน่ายชุดสังฆทานย่านเสาชิงช้าเขตพระนครค่ะเรียกว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในย่านของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาตรงนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้แต่ว่าทำอย่างไรนะคะว่าอาจจะมีปัญหาในด้านของชุดสังฆทานเนี่ยมันไม่ถูกระบุในด้านของเรียกว่าวันหมดอายุชื่อสินค้านะคะชุดรวมตรงนี้เราก่อนที่เราจะเลือกซื้อตรงนี้นะคะชุดสังฆทานเนี่ยตรวจดูในด้านของฉลากสินค้ามีราคาไหมครบถ้วนหรือเปล่าดูวันหมดอายุก่อนแล้วก็ใช้นะคะผู้ผลิตก็ต้องดูด้วยเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะก่อนที่เราจะไปทำบุญที่วัดไหนนะคะดูว่าสินค้าตรงนั้นเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้หรือไม่ก็สอบถามนะคะข้อมูลสายด่วนจากสคบได้ที่หมายเลขนะคะ1166ก็ลองดูบนเว็บไซต์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรอะไรตรงนี้ค่ะในช่วงของเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเพลงของพ่อสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบ
4: ตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครช่วงเช้าวันนี้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลทางเรือโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีมีพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดรับบิณฑบาตผ่าน3เส้นทางคลองได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบสะท้อนวิถีชีวิตริมสายน้ำที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569เนื่องด้วยร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงดังกล่าวบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะใกล้กับสถานที่จัดงานไพร์กลางกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ16คนส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่ารัสเซียต้องการที่จะนำทหารเกาหลีเหนือ 30,000 นายเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามยูเครนที่ดำเนินมากว่า4ปีและกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต้อนรับทหารเหล่านั้นกลุ่มผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนในอินเดียประกาศยุติการชุมนุมประท้วงและพากันเฉลิมฉลองไปตามท้องถนนหลังรัฐมนตรีศึกษาธิการของอินเดียยอมลาออกและรัฐบาลจะยอมทำตามข้อเรียกร้องหลายประการรวมถึงการแก้ไขระบบการสอบที่เอื้อต่อการโกงข้อสอบไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งในฝรั่งเศสและสเปนทำให้มีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงกว่า 250,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงเร่งดับไฟป่าที่กำลังลุกลามเกินควบคุมรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศทะลุ 3,000 รายแล้วโดยอยู่ที่ 3,075 รายรวมทั้งผู้เสียชีวิต 1,354 รายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
3: เปลี่ยนโลกได้แค่ปรับไลฟ์สไตล์ของตัวเราหยุดขยะพลาสติกเพื่อโลกเพื่อทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
3: ระ
2: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: 1เนยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำ1เนยครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คําถือว่าผ่าน
1: ครับผม
2: น่ารักจังครับ
3: น่ารักจังครับ
1: ถูกต้องได้ฮะ
2: ฝันดีนะคะ
3: ฝันดีนะคะ
1: โอเคถูกต้องครับ
2: เรียกที่รักได้ไหมคะ
3: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
1: เฮ้ยถูกต้องครับ
3: ได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: EFM Playlist Non-Stop
7: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระสงฆ์ไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขาน
7: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที
5: ่วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนร้ายลอบยิงตำรวจสภ.โกตาบารูบาดเจ็บระหว่างลาพักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: วฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจจักรพงษ์โลสันตาข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูซึ่งอยู่ระหว่างลาพักราชการขณะอยู่ในพื้นที่พลุน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนต้นขาจำนวน1นัดจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บให้ข้อมูลว่าคนร้ายประมาณ4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจะใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลับจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีออกจากพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแยกหลบหนีทั้งทางเรือและรถจักรยานยนต์ทั้งนี้ยังไม่ทราบเส้นทางการหลบหนีที่แน่ชัดภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาโดยอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจปลอกกระสุนร่องรอยในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสัญญาณเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติกับความเชื่อมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
13: รู้ทันภัยพิบัติรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้ถึงสัญชาตญาณกับลางบอกเหตุกันค่ะภูมิปัญญาการเตือนภัยในแต่ละท้องถิ่นนะคะมักมาจากการสังเกตการช่างจดช่างจำการเล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโบราณที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับหลักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายครั้งการสืบต่อความเชื่อเป็นทอดๆกลับกลายเป็นการช่วยเป็นเกาะกำบังช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเราได้อย่างดีค่ะจนทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์พากันร่วมไขปริศนาเหล่านั้นยกตัวอย่างกันง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในพื้นที่แล้วผมเราตั้งชันขึ้นค่ะอันตรายจากฟ้าผ่ายังคงเป็นสิ่งที่หลายคนหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงใช่ไหมคะการก่อเกิดของฟ้าผ่าจะมีขึ้นหลังจากที่ประจุไฟฟ้าจำนวนหนึ่งก่อตัวระหว่างก้อนเมฆและท้องฟ้าค่ะจนบางครั้งทำให้เรารู้สึกถึงพลังการสะสมได้บางคนเส้นผมขนตามร่างกายก็ตั้งชันอย่างที่บอกหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกแสบคันตามร่างกายจ จนถึงการได้ยินเสียงรบกวนเบาๆตามเครื่องประดับโลหะในร่างกายถ้ารู้สึกถึงอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เล่ามาเนี่ยนะคะรีบหาที่กำบังไม่ใช่การหลบใต้ต้นไม้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหากไม่สามารถที่จะใช้หลบกำบังได้เลยก็ให้รีบหมอบต่ำเอามือปิดหูและสัมผัสพื้นให้น้อยที่สุดนอกจากนี้ให้ทิ้งเครื่องมือหรือเครื่องประดับโลหะในตัวหรือว่าใกล้ตัวรอจนสัญญาณตามร่างกายเริ่มบรรเทาลงแล้วค่อยออกจากสถานที่นั้นในทันทีขอบคุณข้อมูลดีๆจากจิสดาค่ะสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน
14: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
4: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
5: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ลองทำขนมหวานหรือเมนูโปรดทานดูนะคะเติมน้ำตาลให้หัวใจได้สดชื่นแค่นี้ก็เป็นวันหยุดที่ดีแล้ว
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: EFM Playlist of the WeekChant of the week.
5: Number one. กลิ่นฝนเติ้ล first one. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะเลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนประชาชนกว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์สักครู่มาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: มาค่ะต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกแท
3: ้เลขากกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ย้ำพร้อม 100% ชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์คาดรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน22นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการ101ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าย้ำใช้เวลาไม่ถึง1นาทีคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของการเปิดหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101โดยยืนยันว่าจัดการเลือกตั้งมีความพร้อม 100% โดยภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,539 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบเหตุผิดปกติพร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์กว่า 145,902 คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างเวลา 8:00 นถึง 17:00 นและตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 65% นอกจากนี้ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งเพียงประเภทเดียวจึงเชื่อว่าจะช่วยให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความผิดพลาดและคาดว่าจะสามารถรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ไม่เกินเวลา 22:00 นส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเพียง1เรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงและอยู่ระหว่างการไต่สวนของสำนักงานกกต.ทางด้านนางสาวพันวิภาสังกทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัด101ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับผ่านการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีโดยกรรมการประจำหน่วยกว่า 80% เคยผ่านการปฏิบัติงานเลือกตั้งมาก่อนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งขณะที่นายชัชวานเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์โดยย้ำว่าขั้นตอนการลงคะแนนใช้เวลาไม่ถึง1นาทีตั้งแต่รับบัตรเข้าคูหาจนการหย่อนบัตรและขอให้ร่วมกันเลือกผู้บริหารที่จะเข้ามาพัฒนาจังหวัด101ต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทหารจิตอาสาลงพื้นที่ตัดหญ้าและปรับปรุงฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยให้เด็กนักเรียนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันสัมภวุฒิกระสุนที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ได้จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายพร้อมเครื่องมือครบมือลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนชุมชนที่14วัดดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชที่รกทึบและเก็บกวาดขยะเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงจัดระเบียบพื้นที่ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัวพอเพียงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนให้กลับมาสะอาดพร้อมใช้งานโดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่กำลังพลตลอดกิจกรรมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบFM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: งานไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
4: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอก

0: น
1: กินนะสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: กินนะสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนะสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนะสปูนกินนะสปูน
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
6: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
7: ่พุทธ Talk พุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสนามสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตือนผู้เข้าสอบอย่าทุจริตสักครู่มาติดตามค่ะ
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: เร่งรีบตองนี
16: ้เกสรบัวหลวง
15: ดอกสารพี
16: ดอกพิกุล
15: ดอกมะลิและอื่นๆ
16: รวมกันเป็น
15: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
16: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
15: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
16: อมแล้วชื่นใจ
17: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเฟิร์มนะคะ
13: รองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสนามสอบท้องถิ่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเตือนผู้เข้าสอบอย่าทุจริตขอให้สอบด้วยความสามารถของตัวเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหารท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งมีผู้เข้าสอบประมาณ 37,000 คนนายนิรัตน์กล่าวเตือนใครที่ไปแอบตกลงเรียกรับเงินขอให้ไปคืนเงินเพราะความผิดยังไม่ปรากฏส่วนผู้เข้าสอบก็ขอให้สอบด้วยตนเองทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ดำเนินการจัดสอบให้คำมั่นว่าจะไม่ให้ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยอื่นใดมาแทรกแซงกระบวนการตั้งแต่การจัดการสอบการตรวจคำตอบตรวจคะแนนต่างๆโดยจะดำเนินการจัดการสอบให้โปร่งใสที่สุดนอกจากนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่ายังมีความพยายามที่จะทุจริตแต่ยังไม่เผยตัวแต่ว่าสิ่งสำคัญคือผู้เข้าสอบอย่าไปร่วมกระทำทุจริตด้วย หากผู้สอบถูกจับได้ว่าใช้พฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะต้องถูกออกจากราชการทันทีในขณะที่นายอุดมเวชโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์กล่าวว่าหลังการสอบเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 15:30 นจะเปิดให้มีการยื่นใบคำร้องทักท้วงข้อสอบหรือวีโต้และทบทวนความถูกต้องของคีย์เฉลยคาดว่าไม่เกิน 16:00 นจากนั้นจะนำกระดาษคำตอบเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยเครื่องและประมวลผลในห้องเฉพาะพร้อมเปิดให้สื่อมวลชนผู้สังเกตการเข้าตรวจสอบนอกจากนี้จะดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ไปยังห้องสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ผู้สอบได้รับชมกระบวนการตรวจข้อสอบหลังเวลา 15:30 นเป็นต้นไปยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
13: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นบรรยากาศการข้อสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสนามสอบรวม6สนามภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้เข้าสอบรายหนึ่งระบุว่าโดยส่วนตัวมีความมั่นใจในเรื่องของการควบคุมการสอบและการตรวจข้อสอบโดยเชื่อว่าผู้รับผิดชอบการดูแลการสอบจะยึดมั่นในความถูกต้องและให้ความเป็นธรรมกับผู้สอบทุกคนติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
20: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังคงสร้างกระแสฮือฮารวมถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแบบต่อเนื่องเมื่อมีความคิดจะผลักดันให้จันนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติคนต่อไปทั้งนี้อินฟานติโนได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทรัมป์ระหว่างศึกฟุตบอลโลก2026โดยประธานฟีฟ่าที่เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พยายามเอาใจผู้นำสหรัฐแบบออกหน้าออกตาและหลายๆเรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงการมอบรางวัลสันติภาพที่ฟีฟ่าจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับทรัมป์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนสเตฟานอสซิซิปัสนักขวดหนุ่มฝีมือดีจากกรีซได้ยุติการรอคอยโทรฟี่แชมป์มาอย่างยาวนาน16เดือนด้วยการเอาชนะราฟาเอลคอริยองคู่แข่งชาวเบลเยียมในรอบชิงชนะเลิศศึกเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการสวิสโอเพ่นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยอดีตมือ3คนโลกจากกรีซซึ่งผ่านเข้าชิงแชมป์ระดับแกรนด์สแลม2สมัยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการหวดเอาชนะคอริยอง 2-1 เซตสกอร์6-4 6-7 ไทเบรก 3-7 และ6-3 พร้อมกับคว้าแชมป์ ATP รายการที่13ได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
21: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
13: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI Ad Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000
5: เยอะมากเรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
4: นะครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือชอบงานอะไรจริง
6: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะรัฐบาลนะคะขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยในช่วงเช้าค่ะเวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน175รูปที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคค่ะสามารถไปร่วมได้ที่ศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะสำหรับเวลา 8:00 น.นะคะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันค่ะก็จะจัดขึ้นที่สถานที่ตั้งของหน่วยงานทั้งนี้นะคะภาคเอกชนและประชาชนสามารถที่จะร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th ค่ะในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคก็จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับในต่างประเทศค่ะจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะในช่วงเวลา 19:29 นาทีนะคะขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุง

เทพมหานครเช่นกันนะคะส่วนภูมิภาคที่สารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับต่างประเทศก็จัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าเองก็ได้มีการอำนวยความสะดวกใหกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะคะโดยจัดให้มีบริการเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใน3เส้นทางด้วยกันค่ะรับประชาชนที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งที่ท่าเรือท่าช้างโดยจะให้บริการนะคะในวันที่28กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะคะโดยในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ในส่วนของกองทัพบกเองก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกเบื้องต้นมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานค่ะสำหรับกิจกรรมที่สำคัญประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีนะคะล่าสุดเนี่ยได้เห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีนั่นเองค่ะและก่อนที่จะพักช่วงแรกนะคะเราไปแจ้งเตือนอาการโรคหัวใจที่ไม่ควรมองข้ามกันบ้างนะคะสำหรับโรคหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยค่ะและที่น่ากังวล นั่นก็คืออาการเตือนในระยะแรกซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่รุนแรงนะคะหรือเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวจนหลายคนเนี่ยละเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็หายเองแหละนะคะสำหรับท่านใดที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะหรือว่าคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ค่ะก็ควรที่จะสังเกตและรีบปรึกษาแพทย์เลยนะคะ10อาการเตือนโรคหัวใจมีอะไรบ้างก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนอาหารไม่ย่อยหรือปวดท้องผิดปกติปวดคอปวดกรามหูหรือไหล่โดยเฉพาะด้านซ้ายภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงผิดปกติเวียนศีรษะหายใจลำบากนอนราบไม่ได้ขาบวมเท้าบวมหรือปวดขาจากภาวะน้ำข้างอาการคล้ายไข้หวัดนะคะเหงื่อออกมากไอเรื้อรังนอนไม่หลับกระวนกระวายโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกหน้ามืดหรือเป็นลมค่ะผู้สูงอายุมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น
เหนื่อยง่ายสับสนลืมง่ายหรือไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่ารอให้มีอาการหนักหากพบว่ามีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหงื่อออกมากหน้ามืดหรือหมดสติควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะคะหรือโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีเพราะทุกนาทีมีความสำคัญเริ่มดูแลหัวใจนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปควบคุมน้ำหนักความดันโลหิตน้ำตาลและไขมันในเลือดนะคะและที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจนั่นเองค่ะหัวใจมีเพียงดวงเดียวอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆนะคะเพราะว่าการสังเกตอาการและการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะรุนแรงแล้วก็ช่วยรักษาชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: ไหมคะพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะไปพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการแถลงนโยบายปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเป็นประธานการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึงปี2573ค่ะเพื่อที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการไฟฟ้าและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีทางด้านของนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงและนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมแถลงข่าวนะคะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล MEA และ PEA ได้มอบหมายให้ทั้ง2หน่วยงานจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ซึ่งเห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศนะคะปี2569ถึง2573และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนั่นเองค่ะมาตรการสำคัญประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้าจำนวน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวนะคะจะใช้เฉพาะการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านนะคะที่เป็นบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนในปัจจุบันโดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าพักอาศัยอย่างเช่นบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ค่ะที่มีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะซึ่งใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ชั่วคราวสำหรับที่อยู่อาศัยและเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มีโอกาสได้รับอัตราค่าไฟฟ้าในระดับเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยนั่นเองค่ะทั้งนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันสำนักงานกกพ.ก็อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ MEA และ PEA นะคะเพื่อที่จะกำหนดรายละเอียดและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไปด้วยนะคะ MEA เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่โดยเตรียมความพร้อมด้านระบบงานบุคลากรและการให้บริการเพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการให้ได้รับบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ MEA ยังมีความพร้อมให้บริการด้านSolar Rooftop นะคะแบบครบวงจรผ่าน MEA Solar One Stop Service เพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำแก่ประชาชนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้ สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมกับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ นั่นเองค่ะ MEA พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาบริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะต่อกันที่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดากันบ้างนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้นะคะจัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมุ่งสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญค่ะมาร่วมถ่ายทอดศิลปะอันวิจิตรนั่นเองค่ะสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปี2569นี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยยอดน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมคัดเลือกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,135 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะคะนั่นก็จะสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินั่นเองค่ะโดยเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ในช่วงต้นเดือนนะคะได้มีพิธีเปิดการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยมีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ค่ะทางรายการได้มีเสียงบรรยากาศนะคะของน้องๆเยาวชนลูกหลานของเราค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกนักแสดงโขนไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพยังคงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีและในปีนี้กับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็ได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถเดินทางมาร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นนักแสดงหลักในการแสดงโขนครั้งนี
3: ้ตั้งแต่มาปีแรกค่ะเราก็จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกเราอาจจะมีผิดมีพลาดไปบ้างนะคะแล้วก็นำตรงนั้นนะคะมาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะสร้างความกดดันค่ะแต่มันก็ทำให้เราผลักดันตัวเองขึ้นมาได้ค่ะ
4: ดูตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะแล้วก็คิดว่าวันนึงอยากได้รับการคัดเลือกแบบพี่ๆบ้างทำไมพี่ๆแบบเก่งจังแล้วก็สวยแล้วก็งดงามมากค่ะ
5: สำหรับหนูก็คือการที่ฝึกซ้อมแล้วก็ถามคนรอบตัวว่ามีการคัดเลือกในรูปแบบไหนคัดเลือกยังไงแล้วก็พยายามสู้แล้วก็ขยันขันแข็งค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะเล่นขนพระราชทานเหมือนกันเพราะเราชอบ
2: ด้วยยอดนักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ารับคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมคัดเลือกมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 1,135 คนสะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดงมิใช่เพียงความงดงามบนเวทีหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
5: ดิฉันดีใจมากเลยค่ะที่โขน ยังไม่สูญหายไปอยากจะขอบคุณมากๆที่พระพันปีทรงให้โขนเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทำให้เรามีสีสันประจำปีเรายังมีงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเราอีกด้วย
4: ถ้าเกิดว่าไม่มีพระองค์ท่านนะคะก็คิดว่าโขนก็คงไม่มีถึงทุกวันนี้ค่ะพระสมเด็จท่านมีความเมตตาแล้วก็มองเห็นถึงโขนไทยค่ะที่อยากจะให้พัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะ
2: มาร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนและส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรัฐบาลเตรียมที่จะทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยจะไม่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์อย่างเช่นรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรถจักรยานยนต์2คันถ้าคันใดคันหนึ่งยังอยู่ระหว่างผ่อนรถพังไม่ได้ต่อทะเบียนก็ให้แจ้งกรมการขนส่งทางบกขายรถแล้วแต่ยังไม่โอนนำหลักฐานการขายไปแจ้งที่ขนส่งไม่มีหลักฐานใช้บันทึกถ้อยคำได้ค่ะถูกสวมสิทธิ์ซื้อรถแจ้งขนส่งเพื่อบันทึกข้อมูลด่วนนะคะนักศึกษานอกระบบแต่จะพิจารณาเกณฑ์รายได้หรือทรัพย์สินอื่นร่วมด้วยนั่นเองค่ะช่องทางการยืนยันทบทวนสิทธิ์นะคะนั่นก็คือช่องทางแรกแอปพลิเคชันเป่าตังทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะช่องทางที่2หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารรัฐนั่นก็คือมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.อิสลามค่ะและช่องทางสุดท้ายยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะจากเดิม31กรกฎาคมนี้เอ๊ยยังไม่ใช่ช่องทางสุดท้ายยังมีอีก1ช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทางที่4 One Stop Service ทุกอำเภอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนั่นเองค่ะปิดท้ายกันที่สำนักพระราชวังก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเนื่องจากจะมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่28กรกฎาคมค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะคะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานั่นเองค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะวันที่29กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันนะคะแล้วก็เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถทางเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook พลานได้ค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะกำหนดการต่างๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทําบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เช้าวันนี้ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และสามเณรกว่า99รูปร่วมอนุโมทนารับบิณฑบาตสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เป็นไปตามกิจกรรมตักบาตรเช้าวันอาทิตย์และในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการซึ่งสอดคล้องกับสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและในช่วงเย็นจะมีการจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและแสงสีสื่อผสมบูชาพระบรมธาตุเจดีย์สุดตระการตาณลานหน้าพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้ากับคุณถิตารีสายสว่างค่ะ
7: วันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ 10 นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องติดตามเรื่องของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.ปรับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิผู้ครอบครองรถเก่าโอนลอยถูกสวมชื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้มีความชัดเจนว่าจะดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการคดีทุจริตเพิ่มหรือไม่หากไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ให้รับทราบเพื่อรอการไต่สวนพิจารณาสั่งการเพิ่มเติมตามอำนาจดูแลของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายวงกลมแม้จ่ายภาษีรถแล้วดีเดย์บังคับใช้วันแรก1สิงหาคมนี้และตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดขบวนรถพิเศษที่5 40/48ตู้เย็นแอร์ฉ่ำวิ่งไปกลับระหว่างกรุงเทพอภิวัตอยุธยาราคาค่าโดยสารเริ่มต้น30บาทสูงสุดไม่เกิน50บาททุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซื้อตั๋วได้ก่อนเดินทาง2ชั่วโมงแบบไม่ระบุที่นั่งขึ้นก่อนได้เลือกที่นั่งก่อนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระสงฆ์ไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้าง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนส

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่การจัดระเบียบบ้านหรือเก็บของที่ไม่ใช้แล้วทำให้พื้นที่ส่วนตัวดูสดชื่นขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกดีสุด
2: ๆร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
1: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
2: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: EFM Playlist of the Week
9: Highest Clamor
10: Number 9
11: ผิดมากไหมณนนท์เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM News EFM
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกเต็มที่กลุ่มเปราะบางได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนใช้สิทธิ์แทนได้และตำรวจกองปราบทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมัวสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันรับเฉพาะคนจีนสักครู่มาติดตามค่ะ
16: เทพไทยหรอปากสะอาด
17: แม่เทพไทยปากสะอาด
18: เทพไทยปากสะอาด
19: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
17: เทพไทยปากสะอาดจริง
19: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือผู้ที่มีระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.อาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมปี70สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการกรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองหากจะมอบอำนาจต้องให้ผู้ที่รับมอบอำนาจไปยืนยันที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยจะต้องใช้เอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือมอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้มอบอำนาจบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาของผู้รับมอบรวมไปถึงสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงธนาคาร5แห่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออยากให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาใช้โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดเปิดบ่อนพนันครบวงจรรับแต่ลูกค้าชาวจีนคุมพื้นที่เข้าออกเข้มพบประวัติเคยถูกบุกทลายบ่อนมาแล้ว1ครั้งเมื่อปี66คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนได้1รายและชาวเมียนมา3รายในโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณถนนงามวงวานอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากสืบสวนพบว่ามีการถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนจีนเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพยาเสพติดและจัดบริการผิดกฎหมายครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะโดยก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร้องเรียนที่กองปราบปรามว่าโรงแรมแห่งนี้มีชาวจีนเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ผิดปกติที่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักอีกทั้งยังมีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันจัดปาร์ตี้ยาเสพติดมั่วสุมของชาวจีนจำนวนมากโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดผิดสังเกตตั้งแต่ลานจอดรถจะมีรปภ.ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งการมาถึงของลูกค้าไปยังพนักงานด้านในก่อนที่จะพาลูกค้าขึ้นลิฟต์ที่ควบคุมด้วยคีย์การ์ดขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารโดยมีบุคคลภายในถือกุญแจเปิดประตูรับเท่านั้นจากการตรวจสอบยังพบว่าเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังเคยตรวจค้นสถานที่แห่งนี้และสามารถจับกุมนักพนันชาวจีน26รายพร้อมผู้ร่วมขบวนการทำความผิดชาวไทยอีก23รายตรวจยึดโต๊ะพนันเครื่องสล็อตและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากก่อนที่โรงแรมจะปิดปรับปรุงในเวลาต่อมาและกลับมาลักลอบเปิดบ่อนพนันและจัดปาร์ตี้ยาเสพติดอีกครั้งจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหาสัญชาติจีนให้การว่าทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคนงานและรับหน้าที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งซึ่งยาเสพติดจะมีผู้นำมาฝากไว้ภายในห้องพักเมื่อมีการสั่งซื้อยาจะนำไปส่งยังจุดนัดหมายหรือในบางกรณีลูกค้าจะเดินทางมารับด้วยตนเองภายหลังจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่ารบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายพืชพันธุ์ท่องเที่ยวให้สร้างสรรค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

Cinco นาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
7: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ค่าฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
5: สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: พออยหอยกอปอกระป๋อง
11: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แชร์ข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
13: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
14: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
15: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิดาโพเผยผลสำรวจคนจนมีสิทธิ์ไหมครับชี้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69กว่า 51% ไม่ได้รับสิทธิ์และสตม.บุคคลวิลล่าหรูในชลบุรีรวบ5ผู้ต้องหาจีนเทาสักครู่มาติดตามค่ะ
19: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 51.73% ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนโดยเมื่อถามว่าเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนหรือไม่ 53.78% บอกว่าเคยได้รับและ 46.22% บอกว่าไม่เคยได้รับส่วนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นั้น 51.73% บอกว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ 50.66%ไม่ต้องการได้สิทธิ์ 22.37% และ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด 43.26% ไม่โกรธเลยและ 21.53% บอกว่าโกรธมากในส่วนของการตัดสินใจของประชาชนต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 36.84% บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร32.49% บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลและ 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับกองปราบปรามลุยค้นวิลล่าหรูในจังหวัดชลบุรีโดยเป็นปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนสืบเนื่องจากสำนักงานกงสุลฝ่ายตำรวจณนครคุนหมิงประสานข้อมูลมายังฝ่ายสืบสวนสตม.ให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีเข้ามาพำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจึงได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยาโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเป็นชายสัญชาติจีนหลายรายโดย2คนแรกเป็นชายจีนอายุ21และ22ปีพร้อมกับตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือดำเนินคดีนอกจากนี้ยังคุมตัวชายชาวจีนอายุ24ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนซึ่งสตม.ได้มีคำเพิกถอนการตรวจลงตราวีซ่าไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาและชายจีนอายุ27ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตรวม82วันโดยทั้งคู่กระทำความผิดในคดีดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายจำหน่ายแก๊สหัวเราะนอกจากนี้ยังจับกุมชายจีนอายุ35ปีที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตถึง 1,235 วันเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกราะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันนี้อาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เวลา 19:10 นาที
6: พกถุงผ้าปฏิเสธถุงพลาสติกเท่านี้ก็ช่วยโลกได้หยุดขยะพลาสติกเริ่มที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

วัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับผมคุณผู้ฟัง3โมงถึง5โมงเย็นครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM New Release ครับผม2ชั่วโมงนี้ด้วยกันกับผม DJP คุณผู้ฟังมีเพลงใหม่รอให้ฟังกันเพียบเลยครับอย่างหนึ่งเพลงแรกที่เปิดไปเมื่อกี้หนังทุนต่ำจากพี่ส้มมารีคุณผู้ฟังก็เป็น1เพลงที่สะท้อนหลายๆความสัมพันธ์นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่โอ้โหอยู่ในสถานการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยน่าจะซึมกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็หยิบทิชชู่ติดตัวไว้ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ฟังเขาบอกเลยว่า2ชั่วโมงนี้เนี่ยเพลงเศร้าค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่รู้ช่วงฝนตกแบบนี้ไหลตามน้ำตาหรือเปล่านะครับผมก็ส่งเข้ามาทักทายกันได้2ช่องทางเช่นเคยคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้ครับ Airtime ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ airtime.live นะสวัสดีช่องแชทของเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่เพชรนะครับน้องออมมาแล้วสวัสดีน้องก้องด้วยนะครับน้องปูนมาแล้วเช่นเดียวกันนะสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับมีคนส่งเข้ามาว่าสวัสดีพี่โซเซฟนะครับไม่ใช่นะครับผมวันนี้เป็นน้องพีมนะฮะฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันก่อนไปลุยกันต่อวันนี้คุณผู้ฟังฝากไว้ครั้งหนึ่งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เหลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับหนึ่งผลงานเพลงต่อไปที่อยากจะเปิดให้ลองฟังกันคุณผู้ฟังเป็นผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานมาเลยคุณผู้ฟังคือไม่กี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับผมซึ่งโอ้โหเป็นหนึ่งคอลแลบที่ตัวพิมเองเนี่ยรอมาประมาณหนึ่งนะแอบได้ยินสปอยมาว่าเขาจะออกเพลงคู่กันเราก็รอจนตอนนี้ออกมาให้ได้ฟังกันแล้วครับผมจากพี่ๆวงเมอร์ฟิชเชอริงกับน้อง Black Heart ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวลองไปฟังกันว่าสายอัลเทอร์เนทีฟกับสายแรป R&B รวมกันจะเป็นยังไงในเพลงนี้กับขึ้นใจครับ

ซิงเกิลเพลเยอร์ครับผมจากนายโอเคไหมครับคุณผู้ฟังหนึ่งซิงเกิลใหม่นะครับผมและก่อนหน้านั้นขอเข้ามาจัดให้จากบอดอีฟด้วยครับกับเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่านี้นะครับสำหรับคนคลั่งรักนะจัดให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่คุณผู้ฟังที่โอ้โหมาแรงมากๆเพลงนี้นะครับจากพี่จัง Perseus featuring กับพี่กอล์ฟ FHERO คุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้มีชื่อว่า Fly ครับใครที่ฟังจบจาก EFM ของเราไปแล้วเนี่ยอยากให้ลองมากๆอยากให้ลองไปดู MV เพลงนี้คุณผู้ฟังคือแบบทำถึงอ่ะนี่คือโอ้โหนิยามของเขาว่าทำถึงเลยครับผมกับผลงานเพลงนี้จากพี่จัง Perseus นะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูในเพลงนี้คุณผู้ฟัง Fly ครับผม

กับหนึ่งเพลงที่เหมือนจะเป็นเพลงรักน่ารักน่ารักจากพี่วงมีนเฟเจอริ่งกับพี่หนึ่ง ETC นะคุณผู้ฟังกับเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมอ่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะมันแอบเป็นความรักที่เจ็บเหมือนกันนะมันเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่พูดถึงใครสักคนหนึ่งที่เลิกกันไปแล้วแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะ move on ไม่ได้เลยอยากจะบอกเธอว่าถ้าเธอเผลอคิดถึงกันก็กลับมาได้เสมอคือชอบที่พี่วงมีนกับพี่หนึ่ง ETC เอาเรื่องราวนี้มาตีความได้น่ารักมากนะครับผมแต่ว่าโอ้โหพอดูเข้าไปลึกถึงเนื้อหาจริงๆแล้วมันก็เจ็บจี๊ดเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับผมทิลลี่เบิร์ดครับกับจำเลยด้วยนะครับผมขอเข้ามาก็จัดให้นะครับผมเพลงใหม่ล่าสุดหูเคลือบทองกันอีกละเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังก่อนพักเบรกครับผมอีกหนึ่งเพลงที่โอ้โหช่วงนี้ต่อกำลังมาแรงมากๆนะครับผมต่อมาแรงกับผลงานเพลงของน้องตอมอนะครับผมหรือว่าน้องเตมีจากค่ายคิดโดสเรคคอร์ดนั่นเองครับน่ารักน่ารักใสๆรักเธอสุดๆดังเทพธิดาครับ

0: ัวใจของผมเป็นของคุณ
1: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ1 2 3
6: go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สวัสดีวันอาทิตย์ไม่รู้จะกินอะไรในวันหยุดกันใช่ไหมครับลองเลือกประเภทของอาหารก่อนดีไหมเช่นอยากกินข้าวหรือเส้นเป็นสัญชาติไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีสเปนหรือเม็กซิโกแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้เมนูของเราชัดขึ้นแล้วนะครับ
8: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM New Release
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: Hello Oh, you want me to go out?

งผลงานเพลงใหม่จาก Iron Boy featuring กับ Jasmine จาก JMNK นะครับคุณผู้ฟังกับ Baddy นะครับผมเป็นหนึ่งเพลงที่เป็น Highest Entry of the Week ใน Playlist of the Week ของเราเมื่อวานนี้ด้วยเข้ามาในอันดับที่13เลยครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ชอบท่อนของ Jasmine มากเลยอะอย่าให้หนูต้องมาเจอพี่คือแบบโอ้โหช่วงนี้ท่อนนี้ใครยังไม่ได้โคฟลงต่อๆนี่ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ฟังคุณจะตกรถไฟเอานะต้องรีบไปโคฟกันนะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับเพลงต่อไปขอเข้ามาจัดให้ครับผมใหม่ล่าสุดจาก Rooftop ครับอยากรู้จักไม่รู้จบครับ

0: จบไปแล้วครับผมคุณผู้ฟังกับ1ผลงานเพลงจาก Kryptonite กับอันดับที่เท่าไหร่ครับผมและก่อนหน้านั้นอยากรู้จักไม่รู้จบด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงดีกว่าว่ามีผลงานเพลงอะไรที่ทีมเปิดให้ฟังกันไปแล้วบ้างนะครับผมในชั่วโมงแรกของ EFM New Release เราครับเริ่มมาก็คือหนังทุ่นต่ำครับผมเพลงใหม่จากพี่ส้มมารีครับขึ้นใจจากพี่ๆวงเมอร์ Featuring กับ Black Heart ครับผมเมื่อวานฉันรักเธอน้อยกว่านี้ซิงเกิลเพลเยอร์จาก9 OK ไหมครับและที่สำคัญเลยคือมีฟลายจากพี่จังเพอร์เซสด้วยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับผมโอ้โหจำเลยจากทิลลี่เบิร์ดเธอจะเผยคิดถึงกันไหมจากพี่ๆวงมีฟิชเชอร์กับพี่หนึ่ง ETC ครับเทพธิดาจากเตมีแบดดี้ไอออนบอยครับผมอยากรู้จากไม่รู้จบรูฟท็อปและอันดับที่เท่าไหร่จากคริปโตไนท์ครับเดี๋ยวเจอกันต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังกับ EFM New Release ครับผมทิ้งท้ายกันไปครับฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิกินแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับชั่วโมงหน้าใครที่รอเพลงจากเอเชียเซเว่นอยู่รอเพลงจากน้องๆวง Dice อยู่พรเชษนะครับผมเดี๋ยวมีให้ฟังกันจุกๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อในชั่วโมงหน้ากับ EFM New Release กับผม DJ พีมครับ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวอาหารแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์EFM Fandom Live
3: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
3: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คําถือว่าผ่าน
4: ครับผม
5: น่ารักจังครับ
6: น่ารักจังครับ
4: ถูกต้องได้ฮะ
5: ฝันดีนะคะ
6: ฝันดีนะคะ
4: โอเคถูกต้องครับ
5: เรียกที่รักได้มั้ยคะ
6: แค่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้มั้ยคะ
4: เฮ้ยถูกต้องครับ
6: ได้ค่ะ
4: ต้องครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมคณะเดินทางเยือนเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นเครือข่ายข้ามชาติและควบคุมสารตั้งต้นสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
0: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปส.เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากระชับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง2ประเทศโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอาวุโสโซวินประธานสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดผลักดันการดำเนินงานร่วมเพื่อสกัดกั้นการผลิตการลักลอบลำเลียงและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาวทั้งนี้คณะผู้แทนฝ่ายไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติไทยเมียนมาณกระทรวงมหาดไทยกรุงเนปิดอร์โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคและพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ผลิตยาเสพติดพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและร่วมขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคดุสิตโพเผยผลสำรวจผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นระบบสวัสดิการของรัฐว่ารองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้และอยากให้รัฐช่วยเหลือสนับสนุนเงินให้เหมาะกับช่วงอายุมากกว่านี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆเรื่องผู้สูงอายุกับระบบสวัสดิการของรัฐกลุ่มตัวอย่าง434คนโดยมีการสำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนามถามว่าผู้สูงอายุคิดว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุมากเพียงใดอันดับ1 67% มองว่าไม่พร้อม 32% มองว่าพร้อมขณะที่ผู้สูงอายุคิดว่าระบบสวัสดิการของรัฐในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 74% มองว่าไม่เพียงพอผู้สูงอายุคิดว่ารัฐควรที่จะปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุดอันดับ1สูงสุด 65% มองว่าควรที่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในพื้นที่ 62% เปิดบริการถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือ ือผู้พิการและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงรวมไปถึงเพิ่มช่องทางให้ญาติดำเนินการแทนได้และลดขั้นตอนด้านเอกสารซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่อยากให้ช่วยเหลือมากที่สุดพอๆกันอย่างไรก็ตามหากรัฐจะพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดสูงสุด 66% มองว่าควรให้เงินสนับสนุนที่เหมาะสมกับช่วงวัยมากขึ้นรองลงมาคือมีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและดูแลระยะยาวส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้จ้างงานผู้สูงอายุให้มากขึ้นรวมไปถึงช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟและค่ารถโดยสารสาธารณะแต่โดยรวมแล้วผู้สูงอายุที่ตอบคำถามยังไม่ได้เชื่อมั่นต่อระบบสวัสดิการของรัฐว่าจะสามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศในอนาคตได้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
12: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
3: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับมาลุยกันต่อกับช่วงที่2กับ BFM New Release กับผม DJ PM ครับคุณผู้ฟังยาวๆไปถึง5โมงเย็นเลยนะจ๊ะช่วงนี้เช่นเคยครับผมยังมีเพลงใหม่รอให้ฟังกันอีกเพียบรอให้ทุกคนเพิ่มเข้า playlist ของตัวเองนะครับเดี๋ยวเบรกแรกจัดให้จุกๆ4เพลงไปเลยคุณผู้ฟังเริ่มจาก1ผลงานเพลงแรกก่อนครับแต่ก่อนให้จะไปรู้เพลงนี้การฝากไว้อีกครั้งกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับ1ผลงานเพลงนี้เนี่ยเป็นผลงานเพลงใหม่ที่ก็ไม่ได้ใหม่มากสักทีเดียวคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็น1เพลงนะที่เปิดตัวใน New Release ของเราแล้วตอนนี้โอ้โหดังกระฉ่อนมากๆครับไปที่ไหนก็ต้องได้ยินเพลงนี้ Asia 7จัดให้คุณผู้ฟังกับ1ผลงานเพลงที่เพราะมากๆอย่างไม่แบ่งใครครับเปิดชั่วโมง2กันด้วยเพลงนี้เลยดีกว่า

ผลงานคอลแลบน่ารักน่ารักครับผมจากพรเช่จากวอร์ดักเจอกับ 2X ท่าที่จาก Sauce BKK ครับคุณผู้ฟังออกมาเป็นเพลงน่ารักน่ารักชื่อว่าห่วงครับผมและก่อนหน้านั้นครับคาร์มาจากเจฟฟี่ด้วยเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ฟังกับ EFM New Release ของเรานะครับผมอย่าลืมชอบเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนอยากแนะนำเพลงใหม่เพลงอะไรให้ชาว EFM ได้ฟังกันส่งเข้ามาได้2ช่องทางเลย Atime ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ atime.live นะครับทักทายพี่เจิญด้วยนะรายงานตัวเข้ามาแล้วในชั่วโมงที่2นี้ครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยคุณฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยสดๆร้อนๆครับผมจากน้องๆ DICE แต่ไม่ใช่ DICE ธรรมดาครับผมเป็นน้องๆ DICE BLUE คุณผู้ฟัง5คนครับที่อยู่ใน DICE BLUE เนี่ยมี Alex J จีซางโอโบและน้องชีสนะ DICE BLUE เนี่ยจะเป็นการแสดงถึงอารมณ์สุขุมออกมาคุณผู้ฟังเป็นฟิลเหมือนแบบเหมือน Inside Out อะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนตัวแทนของอารมณ์ต่างๆนะครับซึ่งผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่ปล่อยออกมามีชื่อว่า Long God หรือภาษาอังกฤษชื่อว่า Smoke ครับผมจะถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ครับที่เริ่มต้นจากช่วงเวลาที่มันเป็นแค่ชั่วคราวเนี่ยแต่มันกลับทิ้งความรู้สึกไว้จนลืมไม่ลงเลยเพราะฉะนั้นใครเคยเจอประสบการณ์ที่ได้แค่ลองกอดใครสักคนแต่กอดนั้นน่ะทำให้จำไม่ลืมเดี๋ยวลองฟังกันในเพลงนี้กับลองกอดครับ

เธอเอาไปหมดเลยครับผมจากคิลเลอร์นะคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงใหม่นะครับและก่อนหน้านั้นอวัยวะจากลัสด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเธอเอาไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นความไว้ใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่มีทางเอาไปจากเราได้เลยคือบุคคลที่มีแอปวันดีครับผมเธอคนนั้นไม่ว่าเขาจะจากเราไปเขาไม่สามารถดึงแอปวันดีไปจากเราได้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นครับผมถ้าคุณผู้ฟังมีแอปวันดีครับผมเรามีซีรีส์รวมฮิตจาก CMM TV รอเสิร์ฟอยู่ครับเริ่มต้นกับเรื่องที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยอย่างมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายและต้นส้มอยู่บ้านเขาครับผมแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะที่เรื่องราวของโก1เนี่ยและโก2นะครับกำลังเดินทางสู่บทสรุปแล้วห้ามพลาดทุกโมเมนต์สำคัญเลยคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับยังสามารถรับชมย้อนหลังครบทุกตอนแบบจุใจไม่ว่าจะเป็น Only Friends Dream Zone ครับลันไม่ชอบวายและรักครูเท่าโลกเลยได้นะครับผมและพร้อมเตรียมพบกับผลงานที่กำลังทยอยจะเข้ามาให้รับชมกันด้วยไม่ว่าจะเป็น Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟนะครับ You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้า นะครับผมกันช็อตลงรักฆาตกรหงส์เสน่ห์คลุกฝุ่นนะครับผมโปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืนและเงาใต้พระจันทร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสเรื่องที่หลายคนเฝ้ารอหรือเรื่องที่ไม่ควรพลาดครับทุกความสนุกจาก TMM TV วันนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้แล้วเฉพาะแอปเดียวคือแอปวันดีนะจ๊ะเดี๋ยว

0: สักครู่นึงแล้วกลับมาลุยกันต่อกับ1ผลงานเพลงใหม่จากน้องผ่าทีอย่างหากฉันเป็นนกครับ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
0: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
3: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
4: ่พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: จะเป็นของเรา
1: ผลงานเพลงจากภาทีครับคุณผู้ฟังหากฉันเป็นนกครับผมเป็นเพลงสไตล์ที่ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะในสมัยนี้เพลงที่มันมีความแบบทริบมีความชนเผ่าแล้วก็เคยไปฟังภาทีเล่นสดร้องสดมาคุณผู้ฟังคือโหดมากจริงๆเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ฮิมรู้สึกว่ามาแน่ๆครับผมคนนี้แล้วถ้าใครที่เป็นแบบสายชอบเพลงแนวแบบมีความฮิปปี้ฮิปปี้หน่อยนะคุณผู้ฟังมีอีกหลายเพลงเลยจากภาทีแต่นี่คือเพลงใหม่ของเขากับหากฉันเป็นนกครับเดี๋ยวไปกันต่อกับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากศิลปินกลุ่มที่ขวัญใจชาวไทยอย่างเราบ้างนะครับผม For Eve ครับคุณผู้ฟังสัญญากับเขาไว้ก็ต้องเปิดสักหน่อยนึงผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยครับนี่คือ T ครับ

มีผลงานเพลงใหม่จาก Mute. ครับคุณผู้ฟังกับช่วยพูดว่ารักครับผมหลังจากที่เพิ่งเดบิวต์ซิงเกิลไปกับแอนลันดอกไม้อย่าง Baby Bye Bye นะครับนี่ก็มาติดกันเลยกับเพลงที่2เพราะฉะนั้นขอฝากศิลปินคนนี้ไว้ด้วยอีกหนึ่งคนที่เก่งมากๆเช่นเดียวกันนะครับผมทิ้งท้ายไปแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ครับผมด้วยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ใน EFM New Release ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้เช้านะครับ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าที่ EFM Morning Mood ครับมาให้พิมพ์ส่งทุกคนไปทำงานกับเพลงเพราะๆที่ FM 94กันวันนี้จะทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงที่ขอนเข้ามาครับผมเพลงแรกจากน้องเจ้าขุนวันทัศน์ศิลป์ครับ Dance with the Devil และอีก1เพลงจากพี่มอวสุอีกนานแค่ไหนครับผมเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอทิ้งท้ายไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: เปลี่ยนยางที่ B Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 19:10 น.วันนี้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569กรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งประวัติศาสตร์พระภิกษุสงฆ์225รูปร่วมรับบิณฑบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนแห่ร่วมตักบาตรทำบุญฉลองสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถูกประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ด้านกรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการชูเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำพาสัมผัสบรรยากาศระเบียงโคตรแบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวาระ100ปีวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9และร่วมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกปลัดมหาดไทยลงพื้นที่สนามสอบข้าราชการท้องถิ่นสายงานบริหารย้ำอย่าทุจริตขณะที่ทุกสนามสอบทั่วประเทศคุมเข้มหลังเกิดขบวนการโกงครั้งใหญ่สร้างความเสื่อมเสียให้กับกรมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างมากจบด้วยดีกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเรขอโทษพร้อมยอมรับผิดแล้วหลังเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าตำรวจเปรียบเทียบปรับด้านผู้เสียหายอภัยขอยุติเรื่องให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเคารพมารยาทสังคมวอนสังคมหยุดคุกคามกองปราบเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสทลายรังมังกรเทาโรงแรมกลางเมืองนนทบุรีรวบแก๊งจีนเทาเช่าเหมาโรงแรมเปิดบ่อนมั่วสุมปาร์ตี้ยาเสพติดค้ากามครบวงจรเปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าชาวจีนด้านสตม.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางบุกวิลล่าเมืองชนเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นรังแก๊งจีนเทารวบ5ผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนเจอปืนพร้อมเครื่องกระสุนซุกซ่อนดำเนินคดีพร้อมผลักดันออกนอกประเทศตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบ2ทรชนคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000เม็ดหลังลักลอบรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่อำพรางตาเก็บไว้ในเพิงพักที่สระบุรีก่อนจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายย่อยดาบตำรวจสภ.กตบารูใจสู้ยิงโต้กลับ4คนร้ายที่ดักลอบยิงในระหว่างลาพักที่ปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่ดาบตำรวจบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากพื้นป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพย้ำ31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป่าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%รัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกสตาร์ครั้งแรกของประเทศหนุน SME เข้าถึงนักท่องเที่ยวนำร่อง3จังหวัดกรุงเทพมหานครพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม
4: ่ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า1

0: ง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM เพลย์ลิส

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขา

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
5: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ Airtime Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนส

0: ัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
9: Espiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
9: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: อนที่จะเสียเธอไปจริง
1: ๆ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนอกจากจะรับฟังทางคลื่นวิทยุกันแล้วนะคะยังสามารถพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะฮะแล้วก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบวันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะควันหลงหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็อยากจะเชิญชวนทั้งคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวชมวัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะจัดแคมเปญที่ชื่อว่า12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกนะคะเพื่อร่วมกันค้นหาความหมายแห่งศรัทธาตลอด12เดือนนับเป็นแห่งที่6ของไทยนะคะแล้วก็เป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี้นะคะก็คงต้องบอกว่า13ปีแห่งการรอคอย

0: ริศนาธรรมด้วยนะคะทั้ง12ปริศนามหามงคลนะคะอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้เดินทางไปถ้าเกิดพูดถึงที่วัดมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็คือเป็นเรื่องของการทำวัตถุมงคลที่ชื่อว่าเท้าจตุคามรามเทพนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีประตูนะคะที่มีรูปของเท้าจตุคามรามเทพอยู่ด้วยนะคะในขณะเดียวกันวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คื อมีคู่สามีภรรยานะคะเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างหิ้วของข้ามประเทศค่ะทั้งเดินทางไปญี่ปุ่นเองก็รับจ้างหิ้วจากคนไทยหรือว่าใครก็ตามที่จะส่งของไปให้ที่ญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอยู่ญี่ปุ่นก็รับจ้างหิ้วจากญี่ปุ่นกลับมาในประเทศไทยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบอาจจะไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเดินทางไปพร้อมกับแฟนหนุ่มแล้วก็เพื่อนเนี่ยปรากฏว่าได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งค่ะจากประเทศไทยแล้วก็หอบพิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงประเทศญี่ปุ่นแต่พอไปลงที่สนามบินจังหวัดสนามบินประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ปรากฏว่าถูกควบคุมตัวเพราะว่าเขาพบว่าในกล่องนั้นเนี่ยนะคะพัสดุอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะระบุว่าเป็นซองกาแฟแต่ปรากฏว่ามียาไอซุกซ่อนอยู่ด้วยนะคะตอนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังถูกจับกุมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ครอบครัวของน้องคนนี้เนี่ยได้ออกมาขอความเป็นธรรมนะแล้วก็อยากจะให้ทางฝากฝั่งของผู้มีอำนาจนี่ไปช่วยเหลือแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดนะคะแล้วก็พยายามหาหลักฐานนะรายละเอียดว่าใครเป็นคนส่งพัสดุกล่องนี้มาให้นะคะในขณะเดียวกันเรื่องทางการเมืองยังมีเรื่องประเด็นที่วันนี้นะคะทางพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนเนี่ยได้มีการจัดเสวนาที่ชื่อว่าเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2มีการเปิดเผย4พยานคดีหัวสวนะฮะออกมาแล้วก็ให้ข้อมูลว่าในช่วงของการคัดสรรเลือกสวเนี่ยมีทั้งคนดิวมาที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้บินมาที่กรุงเทพมหานครตอนที่มีการคัดเลือกสวนัดสุดท้ายแล้วก็มีการนัดกันในโรงแรมย่านจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ยังมีการซักซ้อมกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนะคะเนื้อหารายละเอียดเหล่านี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: หลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมกันเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่วัดพระมหาธาตุแห่งนี้นะคะโดยต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะสะท้อนคุณค่ามรดกโลกที่มีชีวิตผ่านแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านะฮะแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งค่ะที่มักจะย้ำกันเสมอก็คือว่าเกิดมาชาติหนึ่งต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครนะคะเพราะฉะนั้นทุกการเดินทางก็จะค้นพบความหมายและคุณค่าที่แตกต่างกันไปแต่ละฤดูกาลตลอด12เดือนนะคะคุณทัปปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยบอกว่าการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยและความสำเร็จครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การนำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกเท่านั้นแต่ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของความร่วมมือในการดูแลรักษาสืบทอดและส่งต่อมรดกแห่งศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน 1,250 ปีค่ะให้คงอยู่อย่างทรงคุณค่าแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกนะคะได้เดินทางมาสัมผัสนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองแห่งพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและเป็นรากฐานที่ยังคงหล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญที่ชื่อว่า12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวนะในพื้นที่แห่งศรัทธาดินแดนแห่งพระศาสนาและอารยธรรมโบราณนะฮะก็จะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่นะคะของมรดกที่มีชีวิตแห่งนี้นะคะการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนะคะวัดพระมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็ยังสามารถที่จะมาร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะแล้วก็จะมีทั้งการจัดนิทรรศการนะคะเพื่อบ่งบอกถึงอารยธรรมแห่งนี้ด้วยนะคะการจัดงานเนี่ยก็มีมาตั้งแต่25ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะแต่ว่าการจัดมหรสพเพื่อสมโภชแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมก็จะจัดขึ้นนะวันที่26ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้27กรกฎาคมนะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะที่เป็นวันหยุดยาวกันด้วยนะคะถ้ามีโอกาสนะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เองก็เดินทางนะฮะไปร่วมสมโภชนะฮะวัดพระมหาธาตุแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งศิลปะการแสดงโนราการแสดงโขนนะแล้วก็ยังมีการทำบุญตักบาตรสวดมนต์จะมีการบวชพระบัญชาถวายเป็นพระพุทธบูชาด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะ เป็นวันเข้าพรรษากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆก็จะสะท้อนถึงมรดกโลกที่มีชีวิตนะคะแล้วก็มีความหมายกับผู้คนในสังคมตราบในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนกรมศิลปากรนะคะคุณพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนี่นะวันนี้ก็เป็นประธานในการเปิดนะพิธีนะแล้วก็จะมีเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการด้วยนะคะก็ถือว่าหลังจากนี้นี่นะที่วัดพระมหาธาตุแห่งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดห้องแสดงนิทรรศการขึ้นมานะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย ห้องนิทรรศการเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะก็จะจัดแสดงเป็นการถาวรนะจะเป็นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับวัดมหาธาตุนะแล้วก็จะมีการบอกเล่าถึงความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุนะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของจอมเจดีย์แห่งสยามนะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นพระมหาธาตุเจดีย์นะคะที่จะแสดงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพระมหาธาตุเจดีย์จะมีส่วนพุทธบูชาประเพณีสะท้อนพลังศรัทธานะคะแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือจะมีการจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุนะที่หาชมได้ยากจริงๆนะฮะส่วนที่3ก็จะมีพระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดีจะมีการนำเสนอประวัติการทำนุบำรุงและอนุรักษ์วัดนะฮะการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบเจอนะฮะตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาและส่วนที่4ก็จะรวบรวมความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัตลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเนี่ยก็อยากเชิญชวนไปนะเพราะว่าจะมีทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชที่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ก็สามารถเข้าชมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังนะในครั้งนี้ด้วยนะคะไปดูเรื่องราวในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการถึงกรณีที่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่ปรากฏเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่อ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กำลังเกินกว่าเหตุทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอเรียนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและอาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนและบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ด้วยยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายค่ะที่ยึดหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล นะคะรวมถึงจะมีการดำเนินการเช่นการใช้กำลังก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยของการบังคับใช้กฎหมายมันก็มีขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้กำลังโดยอำเภอใจเช่นขั้นตอนแรกนี่ก็จะต้องมีการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลด้านการข่าวพยานหลักฐานก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนเตรียมการและต่อไปก็การเข้าดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงตนแจ้งเหตุและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติแล้วก็จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความสมัครใจหลังจากนั้นจะเข้าควบคุมสถานการณ์หากมีการขัดขวางหลบหนีมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมจากเบาไปหาหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนส่วนการใช้กำลังเนี่ยก็จะทำต่อเมื่อมีความจำเป็นทางกฎหมายเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตร่างกายและระงับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดำเนินการภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานทุกขั้นตอนนี้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะปฏิบัติภายใต้กฎหมายนะคะจะไม่ดำเนินการนะคะด้วยวิธีที่รุนแรงก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นคำชี้แจงนะคะจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็มีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนรอบยิงดาบตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูจังหวัดยะลานะคะที่อยู่ระหว่างการลาพักราชการขณะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้รับบาดเจ็บที่คนขา1นัดคนร้ายประมาณ4คนใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนที่ดาบตำรวจเนี่ยจะใช้อาวุธปืนนั้นยิงตอบโต้กลับจากนั้นเนี่ยคนร้ายได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ค่ะเบื้องต้นทราบว่าได้แยกย้ายหนีกันทางเรือทางรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการหลบหนี นะคะไปในเส้นทางไหนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีและก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะทั้งปลอกกระสุนร่องรอยที่เกิดเหตุเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามการจัดเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2กันนะคะ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 100

0: ไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่า for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
4: พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางนะคะระหว่างวันอังคารที่28นะคะถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนี้นะคะก็จะยกเว้นครอบคลุมเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตแจ้งวัฒนาบางโคศรีนครินทร์นะคะจำนวน32ด่านด้วยกันและทางพิเศษอุดรรัตยานะคะบางปะอินปักเก็ตจำนวน10ด่านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบนอกด้วยนะคะไปดูเวทีครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ที่จัดโดยพรรคประชาชนนะคะครั้งนี้เนี่ยได้นำพยานมาใหม่4ปากด้วยกันนะคะที่ล้วนแต่เป็นผู้สมัครสว.นะเบื้องต้นเองพยานทั้งหมดเนี่ยดิฉันสรุปให้คร่าวๆเลยก็คือแฉตรงกันว่ามีการจดรายชื่อบนกระดานดำมีส่วนทำให้การเลือกตั้งสว. ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีคนของพรรคการเมืองประสานติดต่อออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เพื่อไต่รวมตัวกันที่พารากอนมีที่พักโรงแรมย่านสาทรและจะพาผู้สมัครเข้าไปร่วมนะเข้าไปร่วมระดับประเทศเนี่ยไปล่องแม่น้ำเจ้าพยาก่อนที่จะไปรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ไปทำโพยนะคะเพื่อการเลือกตั้งรอบแรกแล้วก็รอบไขว้ค่ะนะคะอันนี้เป็นการออกมาแฉข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งคุณภริศวัชรศิลป์นะคะสสบัญชีรายชื่อหรือว่าคุณไอติมจากพรรคประชาชนเนี่ยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งเป็นคนจัดกิจกรรมในครั้งนี้บอกว่าสิ่งที่กังวลใจในคดีนี้ก็คือกลัวว่าคดีนี้อาจจะไม่ถึงศาลฎีกาเพราะไม่มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างตรงไปลงมาหรือไม่เพราะว่าคุณผลิตตั้งข้อสังเกตว่าวันเลือกตั้งสว.ระดับประเทศเนี่ยก็มีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกตั้งที่มีความผิดปกติค่ะมีการเดินเก็บโพยมีกกต.ไปตักเตือนมีกระบวนการเตรียมการล่วงหน้าไม่ใช่การจัดทำโพยแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นการจ้างคนมาสมัครแล้วก็โหวตกระจายตัวกันรายจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงข้อมูลที่ไอลอยื่นมาเนี่ยก็ได้รู้เพิ่มเติมจากพยานบอกเล่าว่าพยานกระบวนการนี้ไม่ได้ถูกดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เท่านั้นแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่ามีหญิงสาวชาวไทยนั้นเดินทางไปกับแฟนหนุ่มนะคะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขามีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หิ้วของจากญี่ปุ่นกลับประเทศไทยได้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองไปที่สนามบินฟุกุโอกะ โอกะนะคะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระเนี่ยก็พบว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟจึงควบคุมตัวนะคะหญิงสาวชาวไทยรายนี้เมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้คุณสราวุธเนี่ยซึ่งเป็นแฟนของหญิงสาวชาวไทยที่เดินทางไปด้วยนะคะก็บอกว่าได้ทำแฟนสาวของตัวเองเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าเทียนเทียนช็อปรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยที่จะฝากของไปประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ใช้ไลน์ที่ชื่อว่าอิงอิงเนี่ยทักข้อความเข้ามาแล้วก็ให้หิ้วของนะซึ่งเป็นกล่องพัสดุแพ็คสินค้าน้ำหนักรวมกันประมาณ12กิโลกรัมใส่ไว้ในกล่องสีน้ำตาลปิดสก็อตเทปหนาแน่นทีเดียวซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าแฟนสาวได้เปิดดูหรือไม่ว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเคยจ้างส่งสินค้าแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอลงเครื่องที่สนามบินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัมภาระทุกคนปรากฏว่าแฟนสาวได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินควบคุมตัวไปนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยตนเองก็ถูกควบคุมตัวด้วยแต่พอมีการสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวเองนะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยกับเพื่อนออกมานะคะแต่ว่าหญิงสาวชาวไทยเนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามีความผิดอะไรต่อมาเนี่ยตนเองได้เดินทางไปที่กงสุลใหญ่ฟุกุโอกะนะคะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดก็ปรากฏว่านะคะทางกงสุลแจ้งมาว่าพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าชนิดไหนนะคะจนกระทั่ง22กรกฎาคมที่ผ่านมาครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลนะคะแจ้งว่าพบยาไอซ์อยู่ในซองกาแฟนะซึ่งวันนั้นเนี่ยพวกตนหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อรับสินค้ากลับคืนไปแล้วยกเว้นลูกค้าที่ใช้ชื่อว่าอิงอิงไม่มีการติดต่อมารับสินค้านะคะแล้วพอติดต่อกลับไปเนี่ยก็มีการบล็อกช่องทางการติดต่อด้วยนะคะโดยรับจ้างหิ้วในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในราคา 3,600 บาทนะคะแล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าโฮทิงไมนะคะแปลว่าไม่ใช่คนไทยนะที่ส่งสินค้ามาให้หิ้วนะคะวันนี้ครอบครัวของสาวชาวไทยรายนี้เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะคะขอความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเพื่อที่จะเอาหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่ลูกสาวอยู่ว่าใครเป็นคนเอาพัสดุมาส่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบข้อมูลรายละเอียดและนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปหมดแล้วนะคะทางครอบครัวออกมาเรียกร้องว่ายืนยันว่าลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ทางด้านโฆษกสำนักงานปปส.นะคะก็ออกมาบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมักจะเลือกเป้าหมายที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆเปิดรับหิ้วสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ช่วงแรกเนี่ยอาจส่งพัสดุทั่วไปเพื่อสร้างความเชื่อถือนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะซุกซ่อนยาเสพติดนะคะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะว่าอย่ารับสิ่งของที่เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเหตุการณ์เหล่านี้ล่ะค่ะนะคะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะก็ทิ้งท้ายกันหน่อยนะช่วงนี้ใกล้วันเข้าพรรษากันแล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในห่วงใยสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์นะคะจึงแนะนำให้ชาวพุทธทุกคนได้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่จะนำไปถวายกับพระสงฆ์ก่อนเลือกเสื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุเนี่ยนะช่วยตรวจสอบนะคะ1ตรวจ1เลือกและ1ลด1ตรวจคือตรวจฉลากแสดงข้อความให้ครบถ้วนว่าอาหารที่เราจะเอาไปถวายพระเนี่ยนะคะหมดอายุแล้วหรือยังนะคะ1เลือกก็คือเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเช่นอาหารกระป๋องก็ควรเลือกกระป๋องที่ไม่บู้บี้โป่งพองหรือมีรอยรั่วนะคะแล้วก็ควรดูด้วยว่าการบริโภคเนี่ยควรจะให้มีระยะเวลาในการบริโภคเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็1ลดก็คือ ลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวันดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนักท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟส์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทรงคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟส์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟส์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระรา
ราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง

0: มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพัฒนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552วันนี้เวลา 17:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466ที่ตำหนักสนสุพรรณริมคลองสามเสนเป็นบุตรีของอมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลกับนางพันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูลิ้นจี่บุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคโดยได้รับการฝึกฝนการขับร้องเพลงในด้านอักขระการผันวรรณยุกต์การออกเสียงให้ชัดเจนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมามีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงได้เข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันแจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากเช่นเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระเพาะร่วงและจุฬาตรีคูณนางมัณฑนาขับร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มีลีลาการขับร้องที่เป็นธรรมชาติมีเสียงมั่นคงเข้าใจอารมณ์เพลงร้องเพลงได้อย่างชัดเจนออกเสียงอักขระได้ถูกต้องมีเสียงไพเราะกังวานหวานใสสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟังและเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังตลอดมาทั้งยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2552ด้านชีวิตครอบครัวนางมัณฑนาสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีบุตรธิดารวม4คนผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมนเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างอาคารต่างๆกระทั่งในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีกติกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟูชฮากิมีและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษทั้งนี้ในวันที่30และ31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8รูปกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขัง วันนี้ที่ทันตสถานหญิงกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งกรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเพื่อคัดกรองสุขภาพเชิงรุกตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันโรคสำหรับผู้ต้องขังโอกาสนี้กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานบริการสุขภาพและแพทย์ที่ร่วมให้บริการรวมจำนวน26รายจากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมอาทิการตรวจคัดกรองสายตาการวัดสายตาประกอบแว่นการตรวจรักษาโรคทางสายตาและการมอบแว่นสายตาเฉพาะบุคคลแก่ผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสายตากิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้ต้องขังอายุ 30-59 ปีในทุก5ปีการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B ในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี2535โดยตรวจ1ครั้งตลอดชีวิตและตรวจคัดรองโรคไวรัสตับอักเสบ C ในผู้ต้องขังที่เกิดก่อนปี2535ไม่เกินปีละ3ครั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ต้องขังอายุ 50-70 ปีในทุก2ปีและการตรวจตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกนนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมห้องแม่และเด็กพร้อมมอบของเยี่ยมแก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และมอบของใช้สำหรับแม่และเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขภายในเรือนจำทำให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันทันตสถานหญิงกลางมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิตมีผู้ต้องขัง 4,569 รายหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดปฐมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามและวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่23บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคู่บอนวัดแสนสุขและจากวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยและวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสสวนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินทร์ดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมัณฑิกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุภกรนิวาสวัสดิ์และคณะมูลนิธิเทพหิรัญมหามงคลรัตน์ร้านชัยเจริญบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกกลอยจังหวัดพังงาศิระไอกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทศรุ่นที่1ถึง17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น. อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่1ถึง17คณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแนวพระราชดำริป่ารักน้ำสู่สวนสาธารณะเชิงนิเวศสวนป่าเบญจกิติแหล่งเรียนรู้สีเขียวเพื่อชีวิตสุขภาพที่ดีของคนไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสวนป่าเบญจกิติสารสายใหญ่ป่ารักน้ำติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรงคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสวนป่าเบญจกิติป่ารักน้ำต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและนี่เป็นแนวทางแห่งพระราชดำริป่ารักน้ำแม่ของแผ่นดินวันนี้คือต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศสวนป่าเบญจกิติในระยะที่2และ3เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชดำริเรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนเชื่อมโยงระหว่างคนป่าน้ำและสรรพสัตว์ในลักษณะป่าเล็กในเมืองใหญ่ผลสำฤทธิ์อันน่าปราบปลื้มใจจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก็เป็นที่ปรากฏเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเบญจกิติทรงเปิดสวนป่าระยะที่2และ3โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในปีพุทธศักราช2535และได้รับพระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่าสวนเบญจกิติ
1: ซึ่งเป็นไปตามแนวทางพระราชดำรินะครับซึ่งเราก็ทราบกันว่าป่ารักน้ำนะครับคราวนี้ในกรณีของสวนป่าเบญจกิติเนี่ยต้องการที่จะให้มีป่าอยู่ในเมืองหลวงถ้าเราดูในสวนเบญจกิติในทั้งหมดจะมีทั้งสวนน้ำและสวนป่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดในวันนี้นะครับเป็นกรณีของสวนป่าในระยะที่2และที่3ซึ่งกรมธารักษ์นะครับได้ดำเนินการจัดสร้างโดยมีกองทัพบกนะครับเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างแล้วก็ได้มีการมอบให้กับกรุงเทพมหานครในการที่จะบริหารจัดการต่อไป
0: ที่สำคัญโครงการสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทอดแห่งแนวพระราชดำริป่ารักน้ำสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนป่าเบญจกิติระยะที่2และ3บนเนื้อที่259ไร่โดยมีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังร่วมกับกองทัพบกดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบเพื่อสร้างความผูกพันและสำนึกรักป่าน้ำสิ่งแวดล้อมให้แก่คนเมืองใหญ่และเป็นต้นแบบของสวนสาธารณะเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
2: เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่นะทีละพื้นที่รวมถ้ารวมทั้งหมดเลยก็ถึง450ไร่รวมระยะแรกที่เป็นสวนน้ำมีสวนป่าเฟส1อันนั้นก็ประมาณ60ไร่แล้วก็มีสวนระยะ2อีกประมาณ260ไร่รวมแล้วก็ประมาณ450ไร่ก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีพันไม้หลากหลายมีแหล่งน้ำเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นโครงสร้างเดิมของโรงงานยาสูบซึ่งสามารถจัดกิจกรรมมีทั้งกีฬาหรือเป็นพื้นที่ที่ทำกิจกรรมต่างๆได้มีคล้ายๆกับเป็นลานที่จัดงานดนตรีเป็นเหมือนกับแอมฟิเธียเตอร์มันจะมีความหลากหลายทั้งในแง่ของการใช้งานนะครับ
0: เนื้ออื่นใดคือความทุ่มเทพระราชฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรม

0: ราชชนนีได้ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเป็นพลังสำคัญผสานกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยในการร่วมใจการพลิกฟื้นผืนป่าเป็นสวนป่าสาธารณะใจกลางเมืองเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน
1: ทุกเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณบนเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ปรากฏประจักษ์ต่อสายตาปวงชนชาวไทยไม่เพียงจำนวนโครงการนับพันโครงการหรือผลงานแห่งการพัฒนาแต่ได้สะท้อนถึงน้ำพระราชฤทัยรักและห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมุ่งหวังเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขและความมั่นคงของปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
1: Inspiration สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM เพล

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
4: เยอะมากเรนเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
3: เนาะอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
5: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันอาทิตย์ใช้เวลากับจอคอมมาทั้งสัปดาห์วันนี้ลองวางมือถือแล้วใช้เวลากับน้องหมาน้องแมวดูบ้างนะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM เพลง

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระสงฆ์ไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกรอบและหลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมิใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายทุกครั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรอบคอบและสามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนอย่างเป็นลำดับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการเป็นหลักและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีในการปลุกปั่นหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวบเครือข่ายยาเสพติดซุกคาเพิงพักยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000 เม็ดคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: โดยคดีแรกกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รวบ2ผู้ต้องหาคาบ้านเก็บยาบ้าล็อตใหญ่กว่า9,500,000 เม็ดสืบเนื่องจากการขยายผลสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดจะขนย้ายยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจากการขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้รับยาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่โดยใช้รถตู้ในการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและเก็บซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางสายตาซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเก็บไว้ในเพิงพักจังหวัดสระบุรีขณะเดียวกันสืบสวนนครบาล7ได้ตรวจยึดยาบ้ากว่า8,000,000 เม็ดหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะมีการขนลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยรถที่ใช้ขนและลำเลียงยาเสพติดเป็นรถกระบะจึงได้แบ่งกำลังสะกดรอยติดตามจนพบรถคันดังกล่าวขับบนเส้นทางลพบุรีสระบุรีมีลักษณะบรรทุกของหนักผิดปกติจึงทำการสะกดรอยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวผู้ขับขี่ได้ขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วโดยพบว่าผู้ต้องหาเป็นชาย2คนได้ถอยรถชนเจ้าหน้าที่จึงได้มีการยิงสกัดทำให้ผู้ต้องหาทิ้งรถและอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุขรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ช่างภาพพาไปมู
5: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

0: สนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: เอทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM Playlist of the Week
0: New Entry
3: Number 13
4: พี่ชายให้รู้ไปเจอพี่ความคำเคิร์นคงดู
5: แบดดี้ไอรอนบอยเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีทที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะประสบนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์และนักวิจัยไทยค้นพบยีสต์ปีชีใหม่ของโลกจากพื้นป่าไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
11: เสียวฟันน่ะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ประสบนิกรจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนายอัธพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และคนไร้ที่พึ่งสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานครและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญกิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทั่วประเทศรวม10โครงการสำคัญเพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากผืนป่าไทยต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรอาหารและเศรษฐกิจชีวภาพคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เพจ Facebook มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าประเทศไทยสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการจุลชีววิทยาและอนุกรมนิทานเมื่อคณะนักวิจัยจากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบยีสต์เจ้าหญิงยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับเห็ดป่าในอุทยานแห่งชาติภูผาเทอบตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนับเป็นก้าวสำคัญของงานวิจัยไทยที่ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและเปิดโอกาสสู่การศึกษาศักยภาพจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ด้านเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพในอนาคตทั้งนี้คณะวิจัยได้กำหนดชื่อระบุชนิดว่าพินเซปและเรียกชื่อไทยว่ายีสต์เจ้าหญิงซึ่งได้รับพระราชทานชื่อเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาและเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยคำว่าปรินเซปในภาษาละตินมีความหมายว่าบุคคลสำคัญอันดับแรกผู้เป็นผู้นำผู้ทรงเกียรติยิ่งการศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สาวิตรีลิ่มทองกล่าวว่าการค้นพบยีสต์เจ้าฟ้าหญิงสามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศไทยและตอกย้ำว่าพื้นป่าธรรมชาติของไทยนั้นยังคงเป็นแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ที่ทรงคุณค่าธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: ึกเพราะฉันไม่เคยไม่รู้สึก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EMM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM Fandom Live
4: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
6: ี
5: ค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
6: ครับผม
7: เมื่อกันครับ
8: น่ารักจังครับ
6: ถูกต้องได้ฮะ
7: ฝันดีนะคะ
8: ฝันดีนะคะ
6: โอเคถูกต้องครับ
7: เรียกที่รักได้ไหมคะ
8: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
6: เฮ้ยถูกต้องครับ
8: ได้ค่ะ
6: ถูกต้องครับ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นค่ะเตือนประชาชนให้ระวังภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเนื่องจากว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่อาจพุ่งสูงถึงระดับอันตรายโดยที่สภาพอากาศล่าสุดค่ะร้อนจัดปกคลุมหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮกุทางตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้อุณหภูมินั้นพุ่งสูงถึงระดับรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนในของประเทศค่ะติดตามกันต่อไปนะคะEFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
9: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
12: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับรวมกับ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
10: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
11: ่พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
13: และกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
4: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
4: ดีเลยขอบคุณครับ
3: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะที่กรุงปารีสค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฝรั่งเศสค่ะเร่งระดมกำลังเข้าดับไฟป่าที่กำลังลุกลามอย่างหนักในจังหวัดชีรงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้หมอกควันหนาทึบปกคลุมพื้นที่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งเนื่องจากว่าเผชิญคลื่นความร้อนและภัยแล้งติดต่อกันมานานหลายสัปดาห์ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแค่ลองพยายามก็ดีมากพอแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประเทศจีนค่ะย้ำอาเซียนยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันเป็นรากฐานความร่วมมือให้ประสบความสำเร็จนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนค่ะยืนยันว่าจีนจะยังคงร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้หลักการแห่งสันติภาพการพัฒนาความร่วมมือและการต่างตอบแทนกันนะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มความพยายามและก็สามัคคีเพื่อรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนใหม่ๆที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการส่งเสริมสันติภาพและการเติบโตทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลา
10: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
11: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ได้เวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะบอกว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปถึง 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือราวๆ 1,220,000 ล้านล้านบาทไปแล้วค่ะโดยบอกว่ายอดเงินนี้เนี่ยครอบคลุมภารกิจบางส่วนและประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่30กันยายนเลยค่ะแม้จะยังไม่มีความชัดเจนถึงหลักการคำนวณตัวเลขนี้นะคะซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแห่งวุฒิสภาเป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่กองทัพเปิดฉากโจมตีรอบใหม่เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนค่ะโดยเตือนว่าหากรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณงวดงบประมาณฉุกเฉินนี้นะคะรวมถึงงบประมาณประจำปี2570จำนวน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ49ล้านล้านบาทเนี่ยอาจจะส่งผลให้สหรัฐต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลา
11: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
12: Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการค่อยๆวางแผนไม่ต้องรีบเร่งจนกดดันตัวเองแค่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนเท่านี้ก็หนักแน่นมากแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะจรวด Starship ของบริษัท SpaceX ค่ะทะยานขึ้นจากรัฐเท็กซัสนะคะและประสบความสำเร็จในการนำส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ต Starlink รุ่นอัปเกรดจำนวน20ดวงค่ะปล่อยเข้าสู่วงโคจรระดับต่ำชั่วคราวนับเป็นภารกิจทดสอบครั้งที่13ในความพยายามที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปีนี้ด้วยภารกิจครั้งนี้ค่ะเป็นการปล่อยดาวเทียม Starlink รุ่น V3 นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมด้วยทั้งในด้านของการขยายช่องสัญญาณและความเร็วอินเทอร์เน็ตโดยดาวเทียมกลุ่มนี้ค่ะได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายดาวเทียมเดิมของ SpaceX ที่มีอยู่ราวๆ 10,000 ดวงเพียงชั่วคราวก่อนที่จะทิ้งตัวลงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกและเผาไหม้ไปตามเส้นทางวงโคจรระดับต่ำตามที่วางแผนไว้ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
5: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: คงจะมีรักจริงรออยู่ที่นิดแดนใด
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เป็นประธานจัดงานประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐนะคะการประชุมครั้งนี้รวบรวมผู้นำบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะคะร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของเกาหลีใต้ด้วยเพื่อที่จะขับเคลื่อนเกาหลีใต้สู่การเป็นมหาอำนาจด้านปัญญาประดิษฐ์และประกาศปฏิญญาซานฟรานซิสโกด้านปัญญาประดิษฐ์ยืนยันความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
4: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ลาลาลาลาม
8: ันจะเบาถ้าเราไม่แบก
9: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันจันทร์ลองทานอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้รู้รสความอิ่มสบายท้องจะช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมรับวันใหม่มากขึ้นนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามาบ่รักแต่เราชอบแต่เรา
1: เราก็ได้ไม่ชอบเขาว่าร
0: ับบท

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุ้มามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: อันคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6:00 นกับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะกรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชฉลองมรดกโลกและกทพยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางระหว่างวันที่28 ถึง 30 กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอพิกรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะพิกรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กรมศิลปากรเปิดห้องนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการชูเทคโนโลยีมัลติมีเดียสุดล้ำพาสัมผัสบรรยากาศระเบียงคดแบบเสมือนจริงเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวาระ100ปีวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9และร่วมฉลองการก้าวสู่มรดกโลกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถาวรโฉมใหม่ห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการหวังยกระดับการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและร่วมเฉลิมฉลองในวาระที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกโดยนิทรรศการครั้งนี้จะเต็มไปด้วยสื่อมัลติมีเดียและอินเทอร์แอคทีฟสุดทันสมัยนำเสนอเรื่องราวผ่านแนวคิดเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1พระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชโดยเจาะลึกประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ส่วนที่2คือพุทธบูชาและประเพณีจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาบนองค์พระมหาธาตุเจดีย์10รายการสุดหายากเพราะเอกสารโบราณที่เกี่ยวกับการกัลปนวัตรและส่วนที่3พระราชศรัทธาและการดำเนินงานทางโบราณคดีย้อนรอยการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากลและชมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ค้นพบจากการขุดค้นเมื่อปีพ.ศ.2552และส่วนที่4เกิดอัตลักษณ์ความเชื่อของชาวนครโดยมีการจำลองบรรยากาศเสมือนจริงในรูปแบบระเบียงคดของวัดพระมหาธาตุเพื่อสร้างประสบการณ์ดังได้อยู่ในสถานที่จริงนอกจากนี้การจัดเตรียมเทศกาลพระมหาธาตุแห่งนครศรีธรรมราชครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2570โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภาคใต้ซึ่งในอดีตรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการจำนวน3วันดังนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคม2569วันอาสาฬหบูชาวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันเข้าพรรษาตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นโดยครอบคลุมเส้นทางต่อไปนี้ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่ง
9: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นนะคะทมุนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับผมคุณผู้ฟัง6โมงถึง8โมงเช้าครับอยู่กับผมดีเจพีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับ Music Start Your Day ครับผมอย่าลืมคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหน Start Your Day Start Your Week ของคุณนะครับผมส่งเข้ามาได้2ช่องทางเลย Airtime ฟัง Fin Music Application และเว็บไซต์ airtime.live นะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนที่ไม่ได้ตื่นมาฟัง Morning Mood กันนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้คือวันหยุดนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าคุณลาวันนี้นะครับคุณผู้ฟังจะได้เต็มๆเน้นๆ5วันนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังลาพฤหัสกับศุกร์ด้วยเนี่ยแน่นๆ9วันเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเลย expect ไว้แล้วล่ะคุณผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังของเราอาจจะน้อยกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าน่าจะมีคนที่โชคดีนะครับได้ทำการพักผ่อนอะไรกันในอาทิตย์ที่หยุดยาวแบบนี้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้หยุดยาวเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องเสียใจไปนะพิมรู้สึกว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันอย่างตัวพิมเองกับพิมไม่ได้ลาที่ออฟฟิศแต่พิมรู้สึกว่ามันจะมีทริคของพิมอยู่อย่างนึงคือช่วงไหนที่คนอื่นเขาลากันนะคุณผู้ฟังเราอย่าลาเพราะว่ามันจะไม่มีใครอยู่ออฟฟิศอยู่แล้วเราจะเข้ากี่โมงเราจะออกกี่โมงมันไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันคือช่วงชิวๆส่วนช่วงไหนที่คนเขาเข้ากันเยอะๆเข้ากันแบบ5วันอย่างเงี้ยไม่มีวันหยุดเลยอ่ะเรากดไปเลย5วันช่วงนั้นอ่ะโคตรคุ้มคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่กำลังเสียดายอยู่ว่าเฮ้ยไม่ได้ลาเลยไม่ต้องเสียดายนะมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นตรงนี้นะฮะแต่ว่ามีคอมเมนต์นึงจากพี่เดือนดาวส่งมาชอบมากว่าเป็นวันจันทร์ที่ตื่นยากมากตื่นยากจริงคือด้วยความที่มันหยุดยาวอ่ะเราไม่ได้หยุดอ่ะคนอื่นเขาหยุดกันน่ะมันก็ตื่นยากประมาณนึงนะเอาพูดกันตรงๆแต่อย่างที่พิมพ์บอกแหละมองโลกในแง่ดีไว้ครับผมอย่างน้อยตื่นยากเข้าเร็วแต่เราอาจจะออกได้เร็วหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเราขนาดนั้นนะครับอย่าลืมคุณผู้ฟังเช้านี้อยากพูดคุยอะไรกันส่งกันเข้ามาได้2ช่องทางเลย Airtime ฟัง Fin Music Application และเว็บไซต์ airtime.live นะครับผมก่อนไปลุยกันกับเพลงแรกฝากสปอนเซอร์ใจดีทั้ง4ท่านของเราไว้ด้วยโอ้ยิ่งพูดยิ่งอุ่นใจนะฮะอาหารแมวกินโนเรลมิทฟิชฟรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิชฟรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับMazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับ1เพลงแรกขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยคุณผู้ฟังจาก Lazy Loxy เข้ากับบรรยากาศตอนเช้าที่ตื่นยากตื่นเย็นแบบนี้นี่คือ Morning ครับ
3: ฉันยังอยู่ตอนเช้าเช้าที่ดูเงาเหมือนกับโลกที่มีฟิลเตอร์สีเทา

0: ป็นของเรา
1: หากฉันเป็นนกครับผมจากพาทีครับหนึ่งผลงานเพลงสไตล์แบบไทรบ์หน่อยนะคุณผู้ฟังมีความฮิปปี้ความอินดี้อยู่ในตัวนะครับผมเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับใครที่อาจจะรอโมเมนต์ของตัวเองรอวันที่ตัวเองจะบินขึ้นมาอยู่นะครับผมพาทีเขาก็บอกไว้ว่าหากฉันเป็นนกฉันไม่ได้บินไม่ได้แต่ฉันแค่รอวันและรอฤดูกาลที่ฉันจะได้บินขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับผมอย่างที่บอกจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังไม่ใช่วันของคุณไม่เป็นไรครับรอไปก่อนสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราแน่นอนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะไปกันต่อคุณผู้ฟังหนึ่งผลงานเพลงที่ขอเข้ามาครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้จะ6:30 นแต่เพลงที่เราสามารถฟังได้ก็คือเพลง9:00 นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมจาก SPF ลุยกันเลยจ้า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: ขอมาจัดให้นะครับผมกลิ่นฝนจากเติ้ล First One นะครับ1เพลง Champ of the Week ใน EFM Playlist of the Week ของเราวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยคุณผู้ฟังเป็น Champ of the Week มา2สมัยแล้วนะครับผมมาดูกันว่า1ผลงานเพลงนี้จะเป็น Champ of the Week ยาวๆทั้งเดือนนี้หรือเปล่านะครับผมและที่สำคัญเลยคือถ้าเป็นแชมป์ยาวต่อไปเดือนหน้าด้วยเนี่ยเดี๋ยวมารอลุ้นกันคุณผู้ฟังว่า Champ of the Month ไม่ว่าจะเป็นกรกฎาคมหรือสิงหาคมจะเป็นของเขาหรือเปล่านะครับและก่อนหน้านั้นครับผมหน้าที่ฉันครับ1ผลงานเพลงจากซาร่าซาโลล่าที่อยากให้ทุกคนลองไปดู MV มากเพราะว่าโอ้โหเคมีมันดีเหลือเกินนะครับผมดีจนแบบจิกหมอนนะแต่จิกหมอนด้วยความแบบความอิจฉาริษยาคุณผู้ฟังเข้าใจปะ ล้อเล่นนะครับผมน่ารักมากๆเพลงนี้นะครับซาร่ากับเล่นกับโจรินนะคุณผู้ฟังก็ไปฝากไปฟังกันด้วยกับเพลงนี้หน้าที่ฉันครับผมเดี๋ยวไปกันต่อเลยเราพูดถึงความแบบเคเมะแบบ GONGL มาแล้วใช่ไหมเพลงต่อ

ต่อไปนี้ครับ MV เป็น GL เหมือนกันซึ่งก็มากับอีกหนึ่งคู่ที่มาแรงมากๆอย่างปุยฟ้ายพลอยจากเรื่อง Shades นะคุณผู้ฟังอีกหนึ่ง MV ที่อยากให้ลองไปดูกันเพราะว่าโหเล่นดีมากน้องๆสองคนนะต้องเรียนภาษามือด้วยเพราะว่า MV เพลงนี้มันเป็นเกี่ยวกับการที่ผู้หญิงคนนึงมาสองคนมาเจอกันแล้วคนนึงอ่ะเหมือนน่าจะเป็นใบ้แล้วก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยมือแทนนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอยากให้ลองไปดู MV มากๆเดี๋ยวตอนนี้ลองฟังเพลงกันดูก่อนเพราะก็เพราะไม่แพ้ MV เลยเช่นเดียวกันครับผม Asia 7นี่คือไม่แบ่งใครครับ

0: อยากเป็นเจ้าชายของแกจังเลยอ่ะต้องทำไงอ่ะนี่คือผลงานเพลงใหม่จาก Triple V นะครับผมคุณผู้ฟังจาก What the Duck นะครับผมกับเจ้าชายของแกครับ1ซิงเกิลจากศิลปินกลุ่มที่เป็นแบบเหมือนบอยแบนด์นะแรกของ What the Duck เลยนะคุณผู้ฟังซึ่งเอาจริงๆความเป็นบอยแบนด์บวกความ What the Duck แบบมันก็จะมีความแบบจะเมนสตรีมก็ไม่ได้เมนสตรีมจ๋ามันก็จะยังมีความอินดี้ไกลๆซ่อนอยู่ครับผมซึ่งเพลงนี้ก็เท่มากๆเช่นเดียวกันกับเจ้าชายของแกครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกับชั่วโมงนี้ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood ของเรานะพิมพ์บอกเลยว่าพิมพ์เรียงเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วชั่วโมงหน้ามีแต่เพลงที่แบบโอ้โหขอเข้ามาเนี่ยจัดให้แน่นอนที่สำคัญนะครับที่สองเลยคือชั่วโมงหน้ามีแต่เพลงน่าร้องตามเพียงนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยู่บนรถนะครับผมก็หยิบไมค์ออกมาได้เลยเดี๋ยวมาร้องตามไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังและก่อนจากกันไปในชั่วโมงนี้ครับฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสเตอร์มิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้อินเด็กซ์เคลนเซลส์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟท์มอลล์ทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านได้กลับมาลุยกันต่อ EFM Morning Mood ชั่วโมงหน้าใครฟังผ่านทางวิทยุเจอกัน 7:30 นะจ๊ะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: สวัสดีวันจันทร์แค่วันนี้ลุกขึ้นจากที่นอนได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะการเริ่มต้นวันใหม่ต้องใช้พลังใจไม่น้อยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วอย่าลืมว่าคืนนี้ยังมีเตียงนุ่มๆรออยู่นะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์for our lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
9: อพาช่างภาพพาไปมู
10: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคํา2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่ว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000
4: เยอะมากเรนจ์เงินเดือนคือตั้งแต่หมื่น 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
3: เนาะอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
5: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobCB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะตำรวจ191บุกจับผับดังย่านศรีนครินทร์พบปล่อยเยาวชนใช้บริการและตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: ชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือตำรวจ191สืบสวนกระทั่งทราบข้อมูลสถานบริการที่ลักลอบเปิดให้บริการแก่เด็กและเยาวชนและจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและยินยอมหรือปล่อยปะให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นเมื่อเวลา 2:30 นที่ผ่านมาจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมสถานบริการดังกล่าวภายในซอยสุภาพงษ์แขวงบางบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครพบว่าเปิดร้านให้บริการเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพร้านและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการมีการแสดงดนตรีสดภายในร้านและยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าหลังเวลา 24:00 นระหว่างตรวจค้นนายทศพรหรือบี้แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านและจากการตรวจสอบพบบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยเป็นเยาวชนอายุ18ปี29คนอายุต่ำกว่า18ปีอีก16คนและได้ทำการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นกลุ่มผู้ใช้บริการและพนักงานทั้งหมด65คนตรวจพบผู้ใช้บริการทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนมีสารเสพติดในร่างกาย8คนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อหาฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและนำเด็กและเยาวชนชายหญิงจำนวน45คนมาจัดทำประวัติที่สน.พระโขนงพร้อมประสานผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้านในส่วนผู้ที่ตรวจพบมีสารเสพติดในปัสสาวะและผู้ดูแลร้านได้คุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงดำเนินการและติดตามความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: อันเดรียปิโลอดีตกองกลางทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2006ตกลงรับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติอิตาลีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยรายงานระบุว่าปิโลตอบรับข้อเสนอระยะยาวจากเปาโลมาดินีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและเลโอนาร์โดที่ปรึกษาพิเศษซึ่งเป็นโครงการระยะยาว4ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยประมาณ 1.5 ล้านยูโรต่อ1ฤดูกาลโดยคาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสน